0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จ จ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันธุ์ภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
5: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
3: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้น

0: ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวัดที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคานางรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทธโภคของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20 มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:07.53 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองด้านรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันและพอยต์เรสผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิกทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ IGF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวณิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับรุนว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ0-2เซต2-6และ4-6คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียมาจากมิว ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือก มิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น6-3และ6-2พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
3: 1นาทีกับกปท. กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปากระสมาดการเป็นนานับปากระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
12: ษฐ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็เห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยต อนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
14: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
17: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่าน
16: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เน็คไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีเอาไว้ด้วย ด้านนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
18: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมคลามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟแบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
16: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
20: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสัณฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่ ที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
19: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
21: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสได้ดีขึ้นที
2: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที
22: ่วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็คโบนโลจิสติกหลักนะครับของทางภาคใต้แทนวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับได้งบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
2: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
4: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาเวทไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
3: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมี4ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา 3. สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับ

ลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้น

ตายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่
ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจักหนีความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั่นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2 อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกิน
บางคนก็เข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาครับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาตั้งเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแนว mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างmindsetให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างmindsetให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้คุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก 3.95 สตางค์เหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน 11:07 น.รายการไทยทอล์ค 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการซองเสเฮฮา 16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการสบายๆหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 น.รายการถนนดนตรี 22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
5: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
4: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
5: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมา

0: จังหวัดพังงา
1: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
0: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัด

มาแล้วครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่เลยครับต้อนรับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz นะครับอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือครับวันนี้รายงานตัวกันแล้ววันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569หลายคนบอกว่าเวลาแล้วก็วารีเนี่ยมันเดินไวจริงๆปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บครับสิ้นเดือนอีกแล้วหลายคนบอกว่าเงินเดือนออกแล้วหนองเอเกอร์แต่ชายไม่ทันถึงในเงินเดือนหมดแล้วต้องเอามือกายนาภาคแล้ว ก็เป็นกำลังใจนะครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนทำงานกลุ่มของเกษตรตระกอนครับแม่บ้านพ่อค้าพ่อขายหรือว่ากลุ่มของชาวประมงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทำอาชีพต่างๆนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับคุณผู้ฟังที่ติดขัดเรื่องของปัญหาต่างๆก็ขอให้ก้าวพ้นหรือว่าก้าวผ่านปัญหาไปได้นะครับรายการจ้าจ๋าอนามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวสาระดีๆที่ทางรายการจ้าจ๋าอนามันครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันนะครับ

ทางด้านอนุกรรมการสุขภาพจังหวัดพังงาครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ผู้พยายามทำร้ายตนเองของจังหวัดพังงาจากการเฝ้าระวังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20กรกฎาคม2569ครับก็มีการพบนะครับว่าผู้พยายามทำร้ายตนเอง61รายครับเป็นเพศหญิง49รายเพศชาย12รายจากการพูดคุยกับจิตแพทย์นะครับแล้วก็เข้ารับการปรึกษาส่งผลให้นะครับไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำถึง56รายครับคิดเป็นร้อยละ 91.80 ครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าการเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับจิตแพทย์เป็นวิธีที่ช่วยให้ครับไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำอย่างได้ผลด้วยแล้วก็ได้รับการบำบัดพฤติกรรมการให้คำปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจลดอาการรบกวนแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างสมดุลได้ครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังโรคจิตเวชก็คือกลุ่มความผิดปกติทางจิตใจครับที่เกิดขึ้นจริงเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลโรคจิตเภทหรือภาวะอารมณ์แปรปรวนครับที่ทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์หรือประสบปัญหาในการใช้ชีวิตสังเกตสัญญาณเตือนง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่พูดไม่จาหน้าตาเศร้าหมองร้องไห้เดียวดายครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาการไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็มีความหวาดระแวงด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังครับรู้สึกมีอาการหรือว่ามีความเครียดมีความกังวลครับก็สามารถปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์ปรึกษากับจิตแพทย์ได้นะครับในฐานะเพื่อนใจเพื่อนคุยครับที่ไว้ใจได้ในพื้นที่จังหวัดพังงาก็สามารถรับคำปรึกษาครับได้ที่โรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่าช่องทางบริการสายด่วนสุขภาพจิตครับ1324ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกเก็บเป็นความลับด้วยแล้วก็สามารถปรึกษาที่เพจนะครับ1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เวลา 14:30 น. ถึง 22:30 น. ครับ

ข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับสายวิ่งสายสุขภาพห้ามพลาดเลยครับจังหวัดพังงาครับขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพังงานะครับซึ่งจังหวัดพังงาครับก็จะมีเป้าหมายในการสมัคร 3,226 คนครับซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครแล้วกว่า 2,117 คนครับอยู่ลำดับที่11ของประเทศดังนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับออกมาวิ่งสร้างสุขภาพดีด้วยกันครับพร้อมร่วมทำบุญแล้วก็ส่งต่อพลังแห่งความดีไปด้วยกันครับวิ่งด้วยกันได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งบุญซึ่งค่าสมัครนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ครับในการลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยแล้วก็ทุกการสมัครของคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งพลังครับที่จะช่วยให้พังงาเดินหน้าต่อไปครับก็เปิดรับสมัครนะครับจนถึง31สิงหาคม2569พรุ่งนี้วันสุดท้ายกันแล้วแล้วก็วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันที่1พฤศจิกายน2569ครับส่วนสถานที่ก็คือที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับค่าสมัครก็บุคคลทั่วไปครับ360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีครับ240บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เชิญชวนเลยนะครับชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันครับทุกการสมัครก็คือพลังของคนพังงาทุกพลังที่ร่วมมือคือความสำเร็จของพวกเรานั่นเองนะครับกดสมัครได้เลยนะครับที่ Walk Run Bike 12ครับ

พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมารับฟังสาระดีๆกลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันที่นี่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับ

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user, because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
1: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
2: น้องเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
1: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
2: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
1: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วน้องเออเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางต้นชั่วโม
3: งรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
11: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่า และสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
13: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
12: พบกับชมพูฟรุตตี้ ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
13: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
12: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
13: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
12: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
12: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
2: หนุ่ยเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ได้ชายล่ะคะล่ะคะ
1: จริงด้วยผีแล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
2: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
1: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
16: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
15: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
16: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
17: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันกับเอกชวลิตคงเฝือทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจมีโปรแกรมนะครับพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะซื้ออาหารหรือว่าซื้อวัตถุดิบนะครับมาจากตลาดมาทำกิจกรรมมาทำอาหารกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกในครอบครัววันพักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาครับในการทำงานกันอยู่รายการจ้าจ๋าอันดามันครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังครับรายการจ้าจ๋าอันดามันกันได้นอกจากทางวิทยุนะครับหมุนขึ้นมาฟังกันแล้วก็สามารถฟังออนไลน์กันได้ครับที่เว็บไซต์ของสวทตะกั่วป่านะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับ

ช่วงนี้ครับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับบางวันก็แดดจ้าเลยครับบางวันก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการแนะนำคุณผู้ฟังครับ5ขั้นตอนด้วยกันครับเมื่อได้รับคำสั่งให้อพยพก็ควรที่จะตั้งสตินะครับแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียครับเมื่อคุณผู้ฟังนะครับได้รับประกาศเตือนหรือว่าคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการมีสติการตั้งสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีอย่ารอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นครับเพราะว่าทุกนาทีมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตครับซึ่ง5ขั้นตอนครับที่คุณผู้ฟังควรปฏิบัติเลยขั้นตอนแรกครับตั้งสติแล้วก็ปฏิบัติตามประกาศอพยพทันทีครับอย่ารอให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงเตรียมออกจากพื้นที่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ครับขั้นตอนที่2ครับหยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้นำเอกสารสำคัญครับยาประจำตัวโทรศัพท์มือถืออาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งจำเป็นติดตัวไปเท่าที่จำเป็นครับขั้นตอนที่3ครับให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนครับช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยครับให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับส่วนขั้นตอนที่4ตัดระบบไฟฟ้าแล้วก็ปิดวาล์วน้ำหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะกรณีมีน้ำท่วมหลีกเลี่ยงครับการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือว่ายืนอยู่ในน้ำครับส่วนขั้นตอนที่5ใช้เส้นทางอพยพที่ปลอดภัยครับปฏิบัติตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่ย้อนกลับเข้าไปเก็บทรัพย์สินแล้วก็ไม่เข้าใกล้พื้นที่อันตรายด้วยนะครับสำคัญที่สุดครับคุณผู้ฟังติดตามประกาศและก็คำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยครับรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนอพยพทันทีเมื่อถึงเวลาครับเพราะชีวิตสำคัญกว่าทรัพย์สินหากคุณผู้ฟังต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อนะครับที่สายด่วนนิรภัยครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ

ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีการพูดถึง AI เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยพูดอย่างง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังว่า AI มาแรงและก็แซงทางโค้งจริงๆเลยนะครับซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการแจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพลงแล้วก็เผยแพร่บนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะครับซึ่งทางครีเอเตอร์ผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนา AI ก็ต้องทราบด้วยนะครับซึ่งการใช้ AI ครับไม่ได้แปลว่าใช้ผลงานของใครก็ได้หากนำผลงานต้นฉบับที่ยังได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ครับมาใช้สร้างผลงานใหม่ด้วย AI แล้วมีการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจเข้าข่ายครับละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับจำให้แม่นเลยนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังว่าละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก่อนใช้ AI สร้างสรรค์ผลงานครับคุณผู้ฟังก็ควรที่จะตรวจสอบนะครับว่าผลงานที่จะนำมาใช้มีลิขสิทธิ์หรือไม่ครับมีการตรวจสอบเงื่อนไขและก็ขอบเขตในการนำผลงานไปใช้ด้วยหากเป็นผลงานของผู้อื่นต้องได้รับอนุญาตและก็ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนครับและก็ใช้ AI สร้างสรรค์ผลงานควบคู่กับการเคารพสิทธิของเจ้าของผลงานด้วยเพราะว่า AI นะครับคือเครื่องมือสร้างสรรค์แต่สิทธิของเจ้าของผลงานยังคงต้องได้รับการเคารพครับดังนั้นก็ต้องร่วมกันครับสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI อย่างรับผิดชอบอย่างถูกต้องเคารพลิขสิทธิ์เพื่อให้เทคโนโลยีเดินหน้าไปพร้อมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยครับด้วยความห่วงใยครับจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสายด่วนครับ1368นั่นเองครับ

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็รับฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตลาดหรือว่าอยู่ที่ทำงานหรือว่าหลายคนเลยนะครับก็ฟังอยู่ในรถฟังอยู่ในเรือครับวันนี้ต้องแจ้งเตือนกันเลยครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังใช้รถแล้วก็ใช้ถนนกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการขับรถย้อนสอนนะครับต้องจำให้แม่นเลยครับคุณผู้ฟังว่าขับรถย้อนสอนเดือดร้อนกันทุกคนครับเพียงเพราะอยากประหยัดเวลาไม่กี่นาทีก็อาจกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนกลับนั่นเองครับซึ่งการขับรถย้อนสอนครับไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครับทำให้บาดเจ็บสูญเสียชีวิตแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ถนนทุกคนด้วยครับซึ่งโทษของการขับรถย้อนสอนครับขับรถย้อนสอนมีโทษปรับครับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ถูกตัดคะแนนใบขับขี่2คะแนนด้วยหากเกิดอุบัติเหตุครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับครับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับหากเป็นเหตุครับให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีครับแล้วก็ปรับสูงสุด 200,000 บาทครับดังนั้นก็ควรที่จะใช้รถแล้วก็ใช้ถนนครับกลับรถในจุดที่กำหนดเคารพเครื่องหมายแล้วก็สัญญาณจราจรด้วยไม่ใช้ทางลัดที่เสี่ยงแล้วก็ผิดกฎหมายครับขับรถดีกลับรถไกลแค่ไหนก็ไม่ย้อนสอนครับเพราะความปลอดภัยของคุณครับคือความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนั่นเองครับ

มองดูเวลาครับเผลอแป๊บเดียวครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันแล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันทางสวทตะกั่วป่านะครับวันนี้ก่อนจากกันฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับว่าทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดนะครับวันนี้เอกชวลิตคงเฝือลาไปแล้วโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกพื้นที่อย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
7: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง การก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
12: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
11: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
12: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนใช้เดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าใช้เกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกใช้แล้วครับ
11: อ๋อต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
15: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
16: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
15: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
17: เช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
19: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
18: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
19: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
18: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
19: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
18: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
19: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
18: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิร์ลเทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวรรณยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525หน้าบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ้วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวน1ไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ้วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์อย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควัน

0: เปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เล็ตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางของผมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องนึง2ล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางของผมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าคิดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
0: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
3: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
4: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้อง

0: ภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกุมข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนการลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตรพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ STA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 น.วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.ของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมา ถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
5: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
6: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
5: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ RH negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า เวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตร ส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันท์สกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิซึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมย์รัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการไชน่ามาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
11: ก็หน้าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
10: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่ 16 กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ 20 ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได
12: ้ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
10: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ผานิชคาดนาครายงาน
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปากระสมาดการเป็นนานับปากระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจัดหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534 7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: หนุ่ยเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนใช้เดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าใช้เกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกใช้แล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
7: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันก่อนทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะที่รับฟังผ่านในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์

ตั้งแต่วันนี้นะคะจริงๆตั้งแต่วันที่29แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จนไปถึง2กันยายน2กันยายนก็จะเป็นวันพุธนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยคือเลื่อนมาผ่านตอนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับในช่วงนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพราะว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขังค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้ก็แน่นอนว่ากำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฉะนั้นชาวเรือค่ะก็มีการแจ้งเตือนเนาะให้เรียกว่าเดินทางใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กในช่วงนี้โดยเฉพาะการออกฝั่งในทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็คือควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยคือมีเรื่องของฝนค่ะแล้วก็เหมือนที่เนี่ยคุณผู้ฟังที่ตะกั่วป่าเนี่ยฝนก็จะตกแบบสู้ตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็สู้แล้วก็แบบว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆตลอดทั้งวันค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าในจุดที่มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นเสมอนะคุณผู้ฟังจะมีตลอดเหมือนกันแล้วก็บอกว่าในพื้นที่น้อย20ในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะคะอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็จะมีภาคใต้เนี่ยจะมีที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะก็เนี่ยเกือบจะครบจังหวัดทาง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็คลื่นลมแรงก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่จะมีเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะช่วงนี้ปภ.ก็มีการให้เราเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ให้ติดตามซึ่งตอนนี้ทางปภ.นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการจัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศสภาพน้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยมีการแบบว่าระบุในพื้นที่ที่มีเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะที่บอกว่ามี3จังหวัดคือระนองพังงาภูเก็ตใช่ไหมคะจังหวัดระนองเนี่ยก็จะให้เฝ้าระวังเรื่องของอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์ค่ะในจังหวัดพังงาก็จะมีในพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีค่ะและภูเก็ตก็จะเป็นทุกอำเภอนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการประสานแจ้งเตือนนะคะ51จังหวัดเพราะว่ามันจะมีฝั่งของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะที่จะมีเรื่องของฝนรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักโดยกำชับจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือจากกลสาธารณภัยเนี่ยเพื่อเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตก

0: ถ้ำลอดนะคะหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะออกประกาศหรือติดตั้งแจ้งเตือนสัญญาณนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นให้พิจารณาห้ามเดินเรือนะคะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีคุณผู้ฟังคะคือในเรื่องของช่วงนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าร่องมรสุมพัดผ่านแล้วก็ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมนะคะอยู่แล้วคราวนี้พออิทธิพลของร่องมรสุมจากตอนบนของประเทศใช่ไหมคะมันก็มากระทำกับมรสุมที่มีอยู่ในภาคใต้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักมีอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะคะอย่างไรเนี่ยถ้าสถานการณ์เนี่ยมีการทวีหรือว่าฝนมันตกมากขึ้นเราก็จะได้รับเรื่องของเซลบอดแคสต์นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือนะคะในทุกๆด้านแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับเรื่องของได้ประสบสาธารณภัยนะคะช่องทางการช่วยเหลือค่ะก็มีตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะอบต.เทศบาลนะคะอบจ.หรือจะติดต่อท้องที่นะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัย1784ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็มี LINE แอดนะคะอันนี้สามารถทักเข้าไปได้นะคะเรื่องของ LINE แอดของทางปภ.นะคะก็จะเป็นเรื่องของ LINE แอด @1784ddpm ค่ะจะชื่อไลน์ว่าปภ.รับแจ้งเหตุค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งเหตุนะคะหรือว่าขอรับการช่วยเหลือต่างๆได้นะคะเป็นช่องทางของทางปภ.ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมเฝ้าระวังถ้าเกิดว่าสังเกตว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอย่างไรก็รีบขนสิ่งของจำเป็นแล้วก็รีบอพยพออกมานะคะแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะเรื่องของสภาพอากาศนำมาฝากทุกท่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนไม่ใช่แค่ภาษีที่ถูกหักไปเฉยๆนะครับแต่มันคือหลักประกันชีวิตที่มีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานอย่างเรารวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งมีมูลค่ากองทุนสูงถึงกว่า 3.1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ก็คือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินสงเคราะห์บุตรตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ครับแต่คือโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงของคุณสำคัญใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา

่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะสำหรับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมค่ะได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ28สิงหาคมค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะตอนนี้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งนะคะโดยเริ่มตรวจสอบรายชื่อในวันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะในส่วนของการกำหนดพื้นที่เลือกตั้งค่ะผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ทางสำนักงานประกันสังคมค่ะจะใช้ข้อมูลที่อยู่ติดต่อเพื่อกำหนดพื้นที่เลือกตั้งนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างค่ะจะใช้ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะคะก็ใช้ข้อมูลที่แจ้งไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมโดยช่องทางการตรวจสอบนะคะถ้านายจ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องทาง e-service ค่ะผู้ประกันตนก็จะมีระบบ e-sales service แล้วก็แอป SSO Plus ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีข้อมูลที่เขียนว่าประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอันนี้เราสามารถเข้าไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้นะคะคุณผู้ฟังว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้นี้เพราะว่าให้เราเข้าไปนะจะเป็นหน้าที่เขียนว่าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมก็จะมีการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งอันนี้เข้าดูจากเว็บไซต์ค่ะก็จะมียอดอยู่ที่ 1,645,911 รายด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจากมาตรา33นะคะซึ่งก็จะมีการแจกแจงข้อมูลนะคะว่ามีจังหวัดไหนมีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการสมัครผู้แทนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งข้อมูลก่อนวันเลือกตั้งค่ะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของข้อมูลหรือว่าการเตรียมที่จะไปเลือกตั้งเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์1506กด9ค่ะตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยมีข้อซักถามก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการเลือกตั้งนะคะเขาก็จะเป็นการเลือกตั้งอันนี้สำหรับผู้ประกันตนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้ประกันตนค่ะใครที่จะมีการเลือกนะบอร์ดขอพูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะก็จะมีทั้งเลือกของฝ่ายผู้แทนนายจ้างก็สำหรับนายจ้างเนาะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งก็คือ27กันยายน2569นะคะและที่สำคัญค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งอาทิบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐนะคะหรือจะใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นไทยดีทางรัฐต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของใบขับขี่นะคะดิจิทัลของ DLT หรือว่าบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะที่สามารถดำเนินการได้โดยถ้าเป็นนายจ้างนิติบุคคลค่ะผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนต้องแสดงบัตรแล้วก็มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็มีเรื่องของหนังสือมอบหมายอำนาจด้วยนะคะในการดำเนินการค่ะเมื่อมีการตรวจสอบหลักฐานยืนยันตัวตนแล้วนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบคือบัตรสีฟ้านะคะใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะก็จะมีการให้ลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมืออันนี้ก็จะคล้ายๆกับการเลือกตั้ง
ของเรานะคะซึ่งการลงคะแนนในการลงคะแนนให้กับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะเป็นการเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องคะแนนโดย1ช่องสามารถเขียนได้1หมายเลขและเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นนะคะนอกจากการเขียนตัวเลขยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสงค์ไม่ลงคะแนนในผู้สมัครรายใดค่ะก็ใช้เครื่องหมายกากบาทแล้วก็เขียนว่ามาที่มันจะมีช่องเขียนว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ให้กากบาทในช่องนั้นแทนแล้วก็จะมีการหย่อนนะคะโดยบัตรดีก็คือจะต้องเขียนเลขอาราบิกลงในช่องละ1หมายเลขเท่านั้นเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้งนะคะก็ในช่วงนี้สามารถเช็คข้อมูลเช็คเรื่องของสิทธิการเลือกตั้งสถานที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเขามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อไปที่จะติดต่อโดยตรงไปที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดก็ได้หรือจะโทรสอบถามไปที่1506กด9อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของผู้ประกันตนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่ก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของThai Passport นะคะคุณผู้ฟังก็ทาง DE ค่ะจับมือกับเทคโลกนะคะก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะก็เปิดตัวเป็น THAI Passport ค่ะดันคนไทย5ล้านนะคะคนใช้ AI นะมี30โมเดลฟรีดึงแพลตฟอร์ม AI Pass ลุย31สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็มีการประกาศเปิดตัวโครงการ THAI Passport ค่ะพร้อมแพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่จะผนึกกำลังพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกนะทั้ง Microsoft Google Nvidia นะคะมอบสิทธิ์ให้คนไทยสูงสุด5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI เลยว่าปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำกว่า30โมเดลฟรีในจุดเดียวหวังเร่งยกระดับความรู้นะเรื่องของ AI literacy แล้วก็อัตราการใช้จริงเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งกระแสตอบรับก็มาแรงมากหลังจากเปิดตัวให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะก็มีผู้สมัครไปแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนค่ะในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ระบบจะเปิดให้ใช้จริงก็คือ31สิงหาคมค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมโมเดล AI ระดับโลกนะคะก็จะมี30โมเดลจาก14ผู้พัฒนาชั้นนำนะคะก็ GPT Claude Opus Gemini Proแล้วก็ Nvidia นะคะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมการค้นคว้างานภาพเสียงวิดีโอโดยไม่ต้องสมัครแยกหลายบัญชีแนวคิดคือ Learn Earn Plan ค่ะเชื่อมโยงการเรียนรู้มีคอร์สฝึกอบรมจาก Google for Education Microsoft Elevate นะคะแล้วก็ Nvidia Deep Learning นะคะเมื่อเรียนจบก็จะสะสมคะแนนได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปลดบล็อกสิทธิ์ใช้งานโมเดลระดับโปรค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวนะคะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator ฟรี30วันเพื่อได้ทดลองใช้เครื่องมือระดับสูงต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดกันได้นะคะทุกท่านคะซึ่งตอนนี้คุณสมบัติก็คือเป็นคนไทยค่ะอายุ15ปีขึ้นไปวิธีการสมัครก็คือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ aipass.go.th โดยเชื่อมต่อบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple ค่ะแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือไม่ก็ทางรัฐค่ะข้อควรระวังก็คือถ้าเราจะใช้ให้เข้าในโหมดเบราว์เซอร์ปกติละกันนะคะเพื่อที่เราจะเข้าง่ายซึ่งการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยดีเจมะตูมเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่19นะคะนั่นก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะเขามีการเปลี่ยนโดเมนนิดนึงก็จะเป็น aipass.go.th ค่ะซึ่งลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเข้าสู่ระบบก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าสู่ระบบนะคะถ้าเรามี Gmail ก็เข้า Google ถ้าเรา Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือว่าอันไหนเนี่ยก็จะเข้าอันนี้แล้วก็ Apple ถ้าเรามีบัญชีใช้ของแบบว่าทาง
Apple เนี่ยก็สามารถล็อกอินได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญค่ะก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการยืนยันตัวตนซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐแล้วก็ไทยดีแต่ว่าตัวมะตูมเนี่ยในวันแรกเนี่ยใช้ทางรัฐจะเร็วกว่านะแต่ตอนนี้น่าจะลงได้ทั้ง2อันค่ะสามารถกดยืนยันตัวตนได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีการให้เรากดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งแล้วก็จะมีการให้เรากรอกข้อมูลว่าเราเนี่ยเป็นใครก็คือหมายถึงว่าเป็นระดับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือว่าผู้ประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เขาก็จะมีเรื่องของว่าใช้เพื่อทำอะไรอะไรเงี้ยมีกลุ่มอาชีพไหนนะคะเพื่อจะเป็นการเก็บข้อมูลแต่ข้อมูลเนี้ยไม่ใช่เป็นข้อมูลคือเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะเราก็สามารถกรอกไปได้แล้วเราก็จะได้ลองใช้กันในวันที่31สิงหาคมตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เชิญชวนนะคะลงทะเบียนกันได้นะคะผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th แล้วนะคะตอนนี้นะอันเก่าเนี่ยมันจะเป็น .net นะคะก็มีการปรับโดเมนนะคะเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นของหน่วยงานรัฐนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะใช้ AI เข้าถึง AI เนี่ยก็แนะนำกันเลยสำหรับโครงการTH AI Passport แล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่รวม AI Pro สิทธิ์เพื่อคนไทยใช้ฟรีนะคะก็จะมีระยะเวลา1ปีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากจะมีการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะมีการเรียนมีการอบรมมีการเทคคอร์สในนั้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็จะมีแต้มเพื่อเราจะได้แลกระดับโปรใครที่สนใจจะใช้ข้อมูลหรือว่าต้องใช้ AI เนี่ยเพื่อการทำงานเพื่อการประยุกต์การใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยยังมีเวลาวันนี้20วันนี้30นะคะก็มียังมีเวลาอยู่ก็พรุ่งนี้ก็จะเตรียมเปิดตัวแล้วยังไงก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงหนีสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาวันนี้จะหยิบยกปฏิทินการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของจังหวัดพังงานะคะว่ามีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะ 19-20 กันยายนค่ะ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะค่ะณนาผืนใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามันเกาะยาวน้อยค่ะโดยของทางททสำนักงานพังงาค่ะแล้วก็จะมีงานเซิร์ฟค่ะติปิจาปิกกรมพาทรอลไทยแลนด์นะคะที่เมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25-26กันยายนนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะ25-26กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่26ค่ะก็จะมีแมริออทเขาหลักสปอร์ตเดย์ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบางม่วงตะกั่วป่านะคะแล้วก็27กันยายนจะมีกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน2569ค่ะโดยชมรมจักรยานจังหวัดพังงานะคะก็เป็นเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมปฏิทินท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมกรอมพาทรเนี่ยซึ่งก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะสำหรับเรื่องของติปิจาบริกกรอมพาทรไทยแลนด์นะคะ25กันยายนค่ะก็จะได้ฟังกับวงพอดค่ะแล้วก็26กันยายนค่ะก็จะเป็นวงลานดอกไม้ค่ะก็ชิลๆไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเซิร์ฟค่ะซึ่งเขาจะมีการแถลงข่าวกิจกรรมงานนี้นะคะในวันที่1กันยายนค่ะในส่วนรายละเอียดอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟหรือว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆนะคะเรื่องของการแข่งขันการโต้คลื่นเยาวชนก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากได้ฟังเรื่องของการแถลงข่าวรายละเอียดของงานกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจริงๆก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะใครอยากจะมาพักผ่อนนะคะก็สามารถมาได้ที่เขาหลักนะจังหวัดพังงาเราเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศบริการอาหารแล้วก็สัมผัสความสุขกันนะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจพี่หม่งลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยาดาอุสปทปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เ พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
12: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไว้มั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
11: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
12: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
11: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
14: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
13: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
14: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะกับดีเจจุกค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณมงคลโชคเกลือค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตีโทรกันเข้ามาทาง0764-21055ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569กับคุณผู้ฟังต่อเช้าแล้วนะคะที่จะหมดสิทธิ์ในการยื่นคำร้องข้อทบทวนสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้ดีเจจุกก็เลยนำมาย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทำการยื่นคำร้องข้อทบทวนสิทธิ์นะคะก็ให้ยื่นภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมการขนส่งทางบกก็ได้รายงานว่ามีผู้ที่ยื่นคำร้องไปแล้ว 370,000 กว่าคนค่ะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 660,000 กว่าคันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลอันนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดตัวประเทศค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมก็คือต่อเช้านั่นเองค่ะแล้วก็สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังกระทรวงการคลังเขาจะประกาศพ้นการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อันนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเรื่องรถหรือว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะรีบตรวจสอบแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดก็คือต่อเช้านะคะคุณผู้ฟัง31สิงหาคม2569ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่พึงได้รับนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ต่างรัฐเนี่ยเขาก็จะให้พี่น้องประชาชนช่วยเลือกพี่น้องประชาชนเดือนละ300บาทนะคะสำหรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็เป็นข่าวแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรกันเข้ามาค่ะทาง076-2100-55นะคะสำหรับเพลงที่เปิดให้แล้วก็ฟังกันแล้วนะคะสำหรับเพลงที่ยังไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวไปฟังในช่วงถัดไปก็แล้วกันนะคะก็ติดตามรับฟังกันให้ตลอดนะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เนาะตีสองจนถึงตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวแจ้งสำหรับผู้ที่จ่ายสิทธิ์ประกันสังคมนะแล้วก็ได้ทำการลงทะเบียนในการเลือกตั้งกันเอาไว้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้นะคะแล้วก็ผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอแล้วก็จังหวัดที่จะจ่ายสิทธิ์ไว้แล้วอันนี้จะจ่ายข้อมูลตามที่แจ้งค่ะผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายข้อมูลที่อยู่ติดต่อเพื่อกำหนดพื้นที่เลือกตั้งค่ะอย่างเช่นผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจ่ายข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการค่ะผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40จ่ายข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะในส่วนของช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะในส่วนของนายจ้างนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่ระบบ e-service ค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะก็ไปที่ระบบ e-self-service แล้วก็แอปพลิเคชัน SSO Plus นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบออนไลน์อันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th ค่ะหรือว่าไปเลยค่ะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกๆจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมอันนี้ก็จะได้รับ SMS แจ้งข้อมูลก่อนวันเลือกตั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถโทรที่สายด่วนประกันสังคมได้เลยค่ะ1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประกาศจากสำนักงานประกันสังคมค่ะได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะคะซึ่งเข้าประกาศตั้งแต่วันที่28แล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในระบบที่ดีเจจุกได้แจ้งไปแต่เดียวนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดกันวันนี้เนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังฟังรายการแล้วมีความสุขกันมากๆเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถโทรมาบอกกันได้ค่ะคุณผู้ฟังตั้งหมายเลขโทรศัพท์0764210055ค่ะมีข่าวจากกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาเตือนเรื่องของพอดนะคะผสมพวกเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าค่ะคุณผู้ฟังเอโทมิเดตนะเสียงหัวใจวายหมดสติอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็เลยออกมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้เฝ้าระวังนะคะสำหรับเรื่องนี้ทางกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาเตือนภัยนะคะลั่งพบตัวย่างนำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมเมทแอมเฟตามีนแล้วก็เอโทมิเดตชีปูซูปอาจจะได้รับสารอันตรายโดยไม่รู้ตัวค่ะกระทบทั้งระบบประสาทหัวใจแล้วก็การหายใจค่ะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนนะพร้อมแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูค่ะเร่งทำความเข้าใจแล้วก็เฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังนายแพทย์อเนกมุงอมกลางค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะรวมถึงระบบประสาทค่ะโดยเฉพาะนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กและก็เยาวชนค่ะกรณีล่าสุดค่ะตรวจพบการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งก็เป็นสารในยาบ้านะคะแล้วก็เอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยานำสลบในทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็สูดเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะเนื่องจากเอโทมิเดตเนี่ยมีฤทธิ์กดการหายใจแล้วก็การทำงานของสมองค่ะอาจจะทำให้หมดสติได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อันนี้ก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การทำงานของหัวใจค่ะอาจจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวเตือนภัยเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงนึงแล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันยุตกันแล้วๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาตายวันนี้นะคะเสนอคำว่าฮิตฮุยค่ะคุณผู้ฟังฮิตฮุยคือภาษาตายเนาะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเล็กๆน้อยๆ นิดหน่อยไม่มากนะอันนี้ก็อย่างเช่นว่าตาเมื่อกับว่าคนตายเนี่ยก็เวลาเจอปัญหาอะไรนะก็บอกว่าฮิตฮุยเองก็หมายถึงว่าปัญหาเล็กๆนะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่มากค่ะคุณผู้ฟังฮิตฮุยก็คือเล็กๆน้อยๆ นิดหน่อยไม่มากค่ะภาษาใต้วรรณกรรมเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการลูกทุ่งวันยุตหมดเวลาแล้วๆนะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าค่ะ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดีเจจุกแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุตค่ะก็ยังมีหลายรายการนะที่ติดตามรับฟังกันได้ค่ะจากสวท.ตะกั่วป่าของเราค่ะซึ่งออกอากาศตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนเป็นประจำทุกๆวันนะก็สามารถติดตามรับฟังกันค่ะที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบ ด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pinpoint Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
1: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
0: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
1: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
0: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
1: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
0: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
0: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เขาเป็นทั้งความสุข

จริงเราแค่ผ่านยิ้มแล้วรักด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าไหร่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเงินเขา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนว

0: ประจักษ์พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู่ ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
5: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
8: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
5: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
8: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
5: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
8: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
8: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 นถึง 17:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ันอยู่บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
1: ไม่ได้น้องไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิด

0: านะหนูรออยู
1: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: สวัสดีครับทักทายกันตอนเย็นๆวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมชัดชัยจิตจำนองนะครับพร้อมกับช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้พบกับคุณมงคลโชคเกื้อนะครับรายการบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกติดตามรับฟังรับชมรายการได้ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ผ่านเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะนำสาระความรู้ความเข้าใจเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาบอกกล่าวพูดคุยกันแล้วนะครับก็ยังมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเลือกเพลงกันได้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนก็โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076421055นะครับ076421055ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านหน้าเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำเพลงผ่านช่องทางเพจมาด้วยก็ได้นะครับวันนี้เราจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการเข้าโค้งนะคุณผู้ฟังครับพอไปเจอโค้งเนี่ยขับอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วงหน้าฝนหรือว่าอาจจะไม่ใช่หน้าฝนแต่มีฝนตกแล้วเราขับรถลุยน้ำมาเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในแต่ละช่วงของรายการนะครับส่วนช่วงนี้เราติดตามเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการกันสักครู่ครับ

0: ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
1: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: คุณผู้ฟังครับกลับมาติดตามประเด็นที่เรานำมาฝากกันนะครับกับเรื่องของการเข้าโค้งคุณผู้ฟังครับเข้าโค้งอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับจุดจำกัดของทางโค้งคือจุดที่มีสิ่งหรือวัตถุบดบังสายตานะครับหรือการมองเห็นทำให้ไม่สามารถมองฝ่าออกไปเพื่อให้เห็นทางออกจากโค้งได้นะครับเป็นจุดอับที่ไม่สามารถมองเห็นลักษณะความเป็นไปของถนนข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องออกจากโค้งว่าทางข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรจุดจำกัดที่ว่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อขับรถเข้าไปใกล้และจุดจำกัดดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อคุณขับรถพ้นออกจากทางโค้งนะครับจุดจำกัดที่ว่านี้ก็มีผลต่อการประเมินลักษณะของทางโค้งและไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้หากจุดจำกัดนั้นมีรัศมีแคบหรือมองเห็นได้ในระยะสั้นเพราะมันคือโค้งที่อาจหักศอกหรือพับไปพับมาโดยเฉพาะเส้นทางบนภูเขานะครับมีข้อเสนอแนะสำหรับการใช้ความเร็วในโค้งที่มีจุดจำกัดดังกล่าวให้ใช้ความเร็วเท่าที่คุณสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยในระยะที่คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่เข้าโค้งตาบอดหรือโค้งที่มีจุดจำกัดอยู่ด้วยความเร็วที่สูงมากจนเกินไปมีเทคนิคการขับขี่ที่จะช่วยขยายขอบเขตของการมองเห็นจุดตัดจุดออกจากโค้งให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับคือการวางแนวเข้าโค้งที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นการขับรถเข้าโค้งขวาการขับรถเข้าโค้งขวานะครับก็ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับ2คือจะเห็นได้ว่ารัศมีในการมองเห็นทางข้างหน้าในทางโค้งนั้นขยายกว้างมากขึ้นทำให้คุณสามารถตรวจการต่างๆได้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนแผนการขับของคุณไปตามสภาวะการที่เปลี่ยนไปอย่างไปได้อย่างมั่นใจนะครับ3ในทำนองเดียวกันนะครับแต่กลับกันสำหรับการขับรถในโค้งซ้ายเปลี่ยนมาขับให้ชิดเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนคือออกมาทางขวามือของคุณแต่ไม่เกินจากเส้นแบ่งช่องว่างไม่แบ่งช่องทางนะครับรัศมีของจุดจำกัดหรือจุดบอดก็จะขยายกว้างขึ้นเช่นกันนะครับการขับรถเข้าโค้งหรือวงเลี้ยวที่ปลอดภัยด้วยเหตุผลและข้อจำกัดที่กล่าวมาอาจพูดได้ว่าการขับเข้าโค้งหรือในวงเลี้ยวเป็นวิธีการขับที่ไม่ควรประมาทความพลาดพลั้งอาจจะนำพาคุณและคนที่โดยสารในรถเข้าสู่กับดักของอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับเทคนิคดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าและออกจากโค้งในหรือว่าวงเลี้ยวได้อย่างปลอดภัยโดยมี5ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1การสังเกตการและคาดการล่วงหน้า2การวางแนวเข้าโค้ง หรือการวางตำแหน่งรถในการเข้าโค้ง3ความเร็วที่ใช้4ตำแหน่งเกียร์5ปฏิบัติการส่วนรายละเอียดทั้ง5หัวข้อนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมานำเสนอให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ฟังเสียงเพลงจากรายการและสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ

0: ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
1: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
2: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้วเอาวันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
2: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาติดตามรับฟังสาระจากรายการกันต่อนะครับกับเรื่องเข้าโค้งอย่างไรให้ปลอดภัยการสังเกตการและการคาดการล่วงหน้าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับและเป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกวาดสายตามองดูให้ทั่วและมองให้ไกลตรวจดูรถทั้งข้างหน้าและข้างหลังว่ามีรถคันไหนอยู่ในตำแหน่งใดสภาพผิวถนนเป็นอย่างไรลักษณะของโค้งความลาดชันของเส้นทางป้ายบังคับป้ายแจ้งเตือนรัศมีจุดจำกัดของการมองผ่านโค้งอยู่ในลักษณะไหนพยายามมองไปหาจุดที่คุณต้องขับออกจากโค้งซึ่งอาจมองเห็นได้โดยการมองลอดผ่านช่องว่างของทิวไม้เรียกได้ว่าทำทุกทางเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับเพื่อทำให้มองเห็นหรือรับรู้ทางนี้ก็เพื่อการเก็บข้อมูลรายละเอียดของโค้งให้ได้มากที่สุดยิ่งใช้ความเร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะทำในสิ่งที่ช่วยเสริมความปลอดภัยได้ลดลงมากเท่านั้นขับเร็วแทบจะไม่มีเวลามองให้ไกลหรือวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับได้เท่ากับการใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งตามที่กฎหมายกำหนดวางแนวเข้าโค้งหรือการวางตำแหน่งรถก่อนการเข้าโค้งนะครับในขั้นตอนนี้คุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักให้ใช้ความระมัดระวังทั้งรถที่อยู่ข้างหน้าและรถที่อยู่ข้างหลังหรือรถที่กำลังแล่นสวนทางมานะครับรวมไปถึงการเอาใจใส่คนเดินเท้าและรถจักรยานก่อนที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งรถไปทางซ้ายหรือขวาการขยับซ้ายหรือขวาเพื่อหาจุดออกจากโค้งหรือขยายจุดดังกล่าวสามารถมองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะออกไปทางไหนมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของโค้งและความปลอดภัยเป็นเกณฑ์หลักที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดที่จะไปปรับความเร็วให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของโค้งนะครับเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากปรับตำแหน่งรถให้เหมาะสมใช้จุดจำกัดในโค้งเป็นแนวทางในการปรับสปีดความเร็วถ้าเข้าโค้งที่มีรูปแบบปกติธรรมดาจุดบอดหรือจุดจำกัดก็จะเคลื่อนหนีไปในระยะที่มีความสม่ำเสมอนะครับขณะที่คุณขับเข้าหาโค้งใช้อัตราความเร็วที่เลือกก่อนได้ก่อนเข้าวงในนะครับของโค้งไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องปรับความเร็วในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าโค้งเป็นรูปตัว S หรือโค้งต่อเนื่องขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับสลับไปมาหรือเป็นโค้งแบบหักศอกจุดจำกัดจะไม่เคลื่อนหนีหรือเคลื่อนไปอย่างช้าๆถ้าเป็นไปในลักษณะดังกล่าวต้องลดความเร็วลงและต้องใช้ความเร็วเท่าที่พอจะหยุดได้อย่างปลอดภัยในระยะที่มองเห็นเท่าตำแหน่งเกียร์นะครับเมื่อลด ความเร็วในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพโค้งและความปลอดภัยแล้วถ้าใช้เกียร์ธรรมดาควรเปลี่ยนเกียร์ให้มีความสอดรับกับความเร็วที่ใช้ก่อนขับเข้าโค้งนะครับซึ่งตรงจุดนี้หมายความว่าต้องเปลี่ยนเกียร์หรือลดเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนขับเข้าโค้งการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ในโค้งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการเลือกเกียร์ก่อนเข้าโค้งนอกจากต้องทำให้เกียร์มีตำแหน่งที่สอดคล้องกับความเร็วแล้วควรเลือกเกียร์ที่มีความยืดหยุ่นได้ดีใกล้เคียงกับความเร็วที่กะจะใช้เมื่อขับออกจากโค้งด้วยนะครับเช่นถ้าเลือกเกียร์1หรือเกียร์ L สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติในการเข้าโค้งแล้วกะว่าจะใช้ความเร็วในช่วงที่ออกจากโค้งสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้น่าจะขาดความยืดหยุ่นที่ดีนะครับลองเปลี่ยนมาใช้เกียร์2นอกจากจะพิจารณาถึงความเร็วแล้วการเลือกใช้เกียร์ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นสภาพผิวถนนทัศนวิสัยการมองเห็นระดับของความชันหรือความลาดเอียงที่ต้องการกำลังจากเครื่องยนต์การเลือกใช้เกียร์ต่ำเพื่อขับเข้าโค้งบนเส้นทางภูเขาจะช่วยให้เกิดการหน่วงความเร็วการเข้าเกียร์ต่ำหรือ engine brake มาช่วยต่อไปคือขั้นปฏิบัติการครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเตรียมการตามลำดับข้างต้นก็มาถึงขั้นตอนการขับเข้าโค้งสูตรขั้นพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในการขับเข้าโค้งให้มีความปลอดภัยคือเข้าช้าออกเร็วเริ่มต้นจากการลดความเร็วให้สอดคล้องกับลักษณะของโค้งหรือใช้ความเร็วตามป้ายแจ้งเตือนสำหรับนักขับที่มีความชำนาญก็สามารถใช้ความเร็วเกินจากป้ายแจ้งเตือนได้บ้างแต่ไม่ใช่ยัดมาเต็มเหนี่ยวแบบขาดสตินะครับการปรับลดความเร็วให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับหรือลดความเร็วอย่างนิ่มนวลก่อนถึงหัวโค้งควรลดความเร็วจนอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับโค้งก่อนที่จะขับเข้าสู่หัวโค้งเสมอขณะขับในโค้งให้ใช้ความเร็วคงที่ตามอัตราที่ได้เลือกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่หัวโค้งหรือจุดกึ่งกลางของโค้งณจุดกึ่งกลางของโค้งให้แตะคันเร่งขึ้นอีกนิดนะครับเพื่อรักษาความเร็วตรงบริเวณหัวโค้งให้คงที่เนื่องจากความเร็วจะลดลงเพราะความฝืดของยางที่กระทำกับผิวถนนในวงเลี้ยวในช่วงหัวโค้งนะครับและในช่วงที่เริ่มลดความเร็วลงมาจนถึงอัตราที่ใช้ในโค้งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าระยะเข้าช้าและเมื่อหัวรถเริ่มเบนเข้าหาทางตรงก็เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นนะครับโดยกดคันเร่งแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ความเร็วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนิ่มนวล นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้สอดรับกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นขณะออกจากโค้งในช่วงที่เพิ่มความเร็วไปจนถึงความเร็วสุดท้ายที่ออกจากโค้งที่เราเรียกกันขับออกจากโค้งในตอนนี้ว่าช่วงออกเร็วนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับสูตรการเข้าโค้งขั้นพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยก็เหมาะกับโค้งทั่วไปที่มีรัศมีของจุดจำกัดกว้างๆสามารถสำรวจสถานการณ์ข้างหน้าบริเวณจุดตัดออกจากโค้งได้อย่างถนัดนะครับยกเว้นโค้งที่มีรัศมีจุดคับแคบจุดจำกัดแคบนะครับและหาจุดออกจากโค้งไม่เจอก็ไม่ควรใช้สูตรนี้ยึดเกณฑ์การใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยในระยะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากขับขี่ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ Defensive Driving นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับกรณีของการที่เราขับรถลุยน้ำมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะปล่อยปละละเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ต้องควรทำด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับมานำเสนอกันต่อครับ

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: หายกำลังทำแกงส้มอยู่เคยหมดเลยแล้วพี่ยอดไปซื้อเคยแค่ร้านป้าจ้อยทีแคบๆเข้าตาม่วงกันนกกันแนกไม่ต้องใส่แล้วแกงตั้งอยู่บนไฟแว่นไปเลย
3: ไม่ได้น้องไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมม่วงกันนกทุกครั้งเพราะว่าม่วงกันนกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของการขับรถลุยน้ำต้องทำอะไรบ้างนะครับแม้การขับรถลุยน้ำอาจจะดูเป็นเรื่องจำเป็นแต่การดูแลรถหลังจากนั้นสำคัญยิ่งกว่านะครับเพราะน้ำนั้นสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับรถของคุณได้ในระยะยาวนะครับการตรวจสอบรถเบื้องต้นทันทีจะช่วยป้องกันไม่ให้บานปลายดู5จุดสำคัญที่ควรเช็คทันทีหลังขับรถลุยน้ำนะครับ1ก็คือเรื่องของตรวจสอบระบบเบรกนะครับหลังลุยน้ำควรเหยียบเบรก 2-3 ครั้งเพื่อไล่น้ำและความชื้นออกจากผ้าเบรกและจานเบรกช่วยคืนประสิทธิภาพการเบรกนะครับและการป้องกันการเกิดสนิมซึ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่ต่อไปครับประการที่2ที่ต้องตรวจสอบก็คือตรวจเช็คเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องนะครับสังเกตก้านวัดน้ำมันเครื่องหากพบว่าน้ำมันเปลี่ยนสีเป็นขุ่นหรือแยกชั้นแสดงว่ามีน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองทันทีเพื่อลดความเสียหายรุนแรงนะครับประการที่3ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช็คกล่องฟิลขั้วแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆว่ามีน้ำเข้าไปหรือไม่หากพบความผิดปกติก็ควรนำรถเข้าอู่เพื่อให้ช่างนะครับได้ซ่อมแซมโดยเร็วนะครับต่อมาดูแลภายในห้องโดยสารครับตรวจสอบพรมปูพื้นและเบาะรถหากเปียกน้ำควรนำออกเช็ดและเป่าลมให้แห้งเพื่อลดกลิ่นอับและเชื้อราโดยเฉพาะโมดูลถุงลมนิรภัยใต้เบาะคนขับที่อาจได้รับผลกระทบนะครับต่อมาคือการอย่าดับเครื่องทันทีหลังขับลุยน้ำนะคุณผู้ฟังครับควรจะจอดรถทิ้งไว้นิ่งสักพักเพื่อให้น้ำและความชื้นในท่อไอเสียระเหยออกก่อนลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์และหม้อพักไอเสียการขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบนถนนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการตรวจสอบและบำรุงรักษาหลังผ่านน้ำการดูแลรถอย่างถูกวิธีนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่วันนี้เวลาจากรายการก็มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับฟังสาระดีๆและก็นำไปปรับใช้ในการขับขี่หรือการดูแลรถของท่านได้อย่างดีทีเดียวนะครับรวมทั้งได้รับความบันเทิงจากรายการกันด้วยและวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมพร้อมด้วยทีมงานช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อโดยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 ถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาหรือว่า5 โมงเย็นแล้วก็เรื่อยไปจนถึง18 นาฬิกาเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับในวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ครับแน่นอนครับร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องสั้นนะครับนวนิยายอะไรต่างๆเนี่ยจากนักเขียนมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับและช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เขียนกฎแห่งกรรมหลายๆตอนก็คือท่านทอเลียงพี่บุญท่านได้รับแรงบันดาลใจบ้างเรื่องเล่าต่างๆนำมาประติดประต่อเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ที่ได้รับเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์บางเรื่องท่านก็ได้ประสบเองบางเรื่องก็มีคนส่งมาให้ได้เรียบเรียงและรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจมากตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะครับคุณผู้ฟังท่านก็เขียนมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมครับก่อนหน้านี้เราได้ฟังหลายเรื่องที่คุณมุทิตาอิทธิพลได้อ่านให้ฟังตอนนี้ปรับเปลี่ยนเสียงมาเพราะว่าเรื่องที่มาอ่านเพิ่มก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมานำเสนอก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทำกุศลเอาไว้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์ไหมครับปาฏิหาริย์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้หรือไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับปาฏิหาริย์ก็คือมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดได้มันไม่น่าจะจริงแต่มันก็จะจริงได้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่ผมจะนำมาเสนอตอนนี้ก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมครับผมไปอ่านมาแล้วก่อนที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผมไปอ่านมาจากตัวหนังสือกฎแห่งกรรมที่คุณชัยศิลป์ได้อ่านเป็นเสียงแล้วเดี๋ยวนำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเราเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้าบดีเนาะในสมัยนั้นเป็นมีธุรกิจมีการค้าเนาะแล้วก็เป็นคนทำบุญทำกุศลเอาไว้แล้วไปเจอเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์กับชีวิตตัวเองแล้วท่านผู้นี้นำมาเล่าให้กับท่านทอเลียงพิบูลฟังคือเป็นคนคุ้นเคยกันเล่าสู่กันฟังแล้วติดตามชีวิตของกันและกันมานานจนเป็นคนรู้จักสนิทกันเลยนะครับแล้วท่านทอเนี่ยท่านก็มาเรียบเรียงมาเขียนแล้วในเรื่องเนี่ยในตอนเนี่ยมันมีเกร็ดอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อปาฏิหาริย์ฟังเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะครับก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมท่านทอเลียงพิบูลได้เรียบเรียงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าอ่านมากนะครับคุณผู้ฟังคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอในตอนนี้อภินิหารแห่งกุศลกรรมครับ

บางคนก็พิการปัญญาอ่อนล้วนแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยที่ผู้นั้นได้สร้างสมไว้แต่อดีตชาติติดตามไปทำให้เกิดในที่แตกต่างกันในโลกมนุษย์แต่ทุกผู้ทุกคนก็ต้องผจญต่อความทุกข์ด้วยกันทั่วทุกรูปทุกนามไม่มีใครหนีทุกข์ไปได้จะผิดก็เพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนาก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมทำชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าใครผู้ดีคนมีคนจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดคือความตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็จะแก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็จะแก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับก็ไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านที่ได้เกิดมาในร่มโพของพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมะย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีจะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้ท่านได้อ่านได้ฟัง

เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปะติดปะต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางทีอาจจะเกิดผลบุญบารมีแก่ตัวของท่านบ้างผลบุญจะได้ช่วยแก้ไขตัวท่านเมื่อชีวิตเข้าที่อับจนดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อต้นปีพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านผู้คุ้นเคยนับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยายามติดตามมา9ปีหลังจากเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าข้าพเจ้าทราบเพียง1ปีเราได้มีจดหมายติดต่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลส่งข่าวอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่อง

นี้เลยเพราะคุณก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อและแน่ใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และโบสถ์พระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมาบังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปแต่ข้าพเจ้าก็นึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านสร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2506ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เรารู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปีติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้าก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนที่พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งไปเข้าห้องสมุดและตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุนครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังอยากรู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมา
เล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปเมืองแพร่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังมีอยู่ในภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้

อพุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถ3ล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปตามถนนเพชรบุรีตั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถ3ล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้เพราะรอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็ค่อยฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับรถสามล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอก็สงสัยว่ากะโหลกศีรษะจะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้แขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่เวลาก็ได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลยนอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสและเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องสร้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ในปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติจึงจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรถบนพื้นเมื่อฝนตกโปรยๆถนนลื่นรถขับมาด้วยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็ไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้ยังไม่ตายยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังได้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใด

ข่าวครั้งเมื่อรถไฟตกรางทางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวแล้วรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้แล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิตขอให้เยาวชนของเราที่จะเติบโตต่อไปภายหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยส่งผลตามสนองให้รอดพ้นภัยอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์

าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฟากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

ท่านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมของท่านทอเลียงพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนั้นยังไม่จบครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะนำเรื่องนี้มาให้ฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวเลยทีเดียวจบอย่างไรลงเอยอย่างไรกับคุณสถิตก็คงต้องติดตามกันต่อไป10ปีกับการให้สัญญากับยมบาลกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วท่านทำอะไรต่อไปแล้วเมื่อ10ปีแล้วท่านจะยังอยู่กับเราอยู่อีกหรือไม่หรือต้องไปทำงานกับยมบาลเดี๋ยวต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันทร์เทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีในบรรยากาศที่ฝนตกตอนบ่ายเนี่ยแดดออกลมเม็ดแล้วก็แดดแล้วก็ฝนแล้วตอนนี้ก็หนักละ
1: ถล่มหนักเลยทีเดียวในกทม.เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันว่าวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะที่จะต้องเผชิญกับภาวะฝนตกนี่แหละแต่ว่าที่น่าห่วงใยก็คงจะเป็นทางด้านจังหวัดน่านนะเชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือที่โดยเฉพาะน่านนี่ซ้ำอีกระลอกนะคุณเลอลักษณ์แต่ว่าอีกภาพนึงเนี่ยก็คือ ทางครม.สัญจรอ
2: ัน
1: นี้ก็มีการเริ่มที่จะยกคณะไปและเห็นทางโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็พาสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูอัตลักษณ์ของเมืองสงขลานะคะนำไปเกาะเลยตั้งแต่วันนี้นะคะโดยการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันอังคารเนา
2: ะ
1: วันนี้วันอาทิตย์ก็เดินทางลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็คงมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตัวครม.เองที่เขาลงไปไหนบ้างดูการต้อนรับจากฝั่งพื้นที่กันหน่อยนิดนึงว่าโอ้เรามาวาระในที่ครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
2: 31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะคือวันจันทร์วันอังคารแน่นอนวันอังคารที่1เนี่ยก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะคะซึ่งจะจัดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก็มีพี่น้องชาวภาคใต้ต้อนรับนะคะเขาก็มีการจัดเวทีเสวนาสนทนาร่วมกันว่าเราจะต้องก่อนประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีการจัดเวทีวิชาการชาวบ้านนะคะในรูปแบบที่รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนค่ะการพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เวทีนี้แหละเร่งไฟศรัทธานะปลุกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็วันนี้เองนะคะก็มีการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ที่ลานใต้ตึกคณะนิติศาสตร์นะคะก็มีแบบโอ้โห10ประเด็นอะวันนี้นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากพี่น้องชาวภาคใต้นะคะสักช่วงบ่าย2เนี่ยเขาก็จะมีการจัดทำเวทีเสวนาเกี่ยวเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์นะคะสำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นอยู
1: ่
2: ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้แหละเนา
1: ะ
2: ที่จะมาร่วมกันครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ฟังเสียงประชาชนชาวภาคใต้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมจนะก็มีนะคะพี่น้องที่ภาคใต้ก็เตรียมต้อนรับกันแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ส่วนแพ็คในเรื่องของครม.สัญจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนผู้ฟังว่าการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเนา
1: ะ
2: แล้วก็ไปเรื่องของการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจกับปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงเกี่ยวเรื่องของผังเมืองการจัดโซนนิ่งให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้คุณพรศิริมันจะข้ามไม่ได
1: ้
2: สงขลาหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมเนาะม
1: ัน
2: มีการพูดในเรื่องของผังเมืองการจัดโซนนิ่งพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ผ่านรับน้ำ อะไรต่างๆด้วยนะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กินแค่พื้นที่ของสงขลาอย่างเดียวมันกินพื้นที่ไปถึง5จังหวัดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะ
1: คะ
2: แน่นอนค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการมุ่งบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้อง ประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
2: โหแต่ว่าที่สงขลาเนี่ยถ้าหากว่าเรานับดูเนี่ยคุณมอสิริจริงๆก็ไปทุกยุคนะคุณทักษิณก็ไปลุงตู่ก็ไปใช่ไหม
1: ก็เป็นหัวเมืองปักใต้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วย
2: เมืองเศรษฐกิจแต่เมืองเศรษฐกิจที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่ก็ดูแค่สนามบินสงขลาสนามบินหาดใหญ่ก็มีไฟลท์บินค่อนข้างเยอะก็ทั้งต่างชาติด้วยทั้งไทยด้วยแต่ว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยมาเลเข้ามาเที่ยวก็เยอะ
2: อ
1: ันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนเป็นแหล่งเงินที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งจังหวัดและก็ประเทศได้ด้วยแต่ก็เห็นมีการแบ่งกันเป็น4กลุ่มนะ4มิติ
2: ค่ะ
1: นะคะในด้านของการพัฒนาก็คือมีมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังค
2: ม
1: ความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภัยพิบัติก็อย่างที่ทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเลยรอบนี้ก็เลยเห็นทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคมนาคมนะแล้วซึ่งเป็นชาวสงขลาหาดใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่โกเกียเนี่ยนะคะก็เป็นประธานที่จะมีย
2: ืดหัวหาดอยู่ช่วงเนี้ย
1: ใช่มีรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมประชุมก็ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะคะพร้อมทั้งจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไท
2: ม
1: ์และเสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตนะคะโดยทั้ง4มิติเนี่ยจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อที่จะเสนอให้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรครั้งนี
2: ้ใช่ค่ะก็วาระต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคึกคักมาก
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีวาระลับไม่ลับ
1: ค่ะ
2: แลนด์บิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปผังเมืองการจัดโซนนิ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายของอย่างเช่นในเรื่องของวาระการแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก5จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพรสุริท่านผู้ฟังเป้าหมายครม.ครั้งนี้คือเขาจะมุ่งเน้นไปที่3จังหวัดนะ
1: 3จังหวัดชายแดน
2: ถูกที่มันมีประเด็นกันอยู่ตอนนี
1: ้
2: นะคะก็คือปัตตานียะลานราธิวาสแน่นอนว่า3จังหวัดนี้มีสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำสุดถูกไหมที่สุดในประเทศละ เขาก็จะไปเน้นในเรื่องของเสริมอาชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่
2: ส่วนไอ้เรื่องของการปฏิรูปผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเป้าหมายของครม.ครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไปทบทวนใช้คำว่าทบทวนก่อนน
1: ะ
2: ทบทวนปรับปรุงผังเมืองรวมและก็เศรษฐกิจใน5จังหวัดภาคใต้จริงๆผังเนี้ยใช้มานานมากแล้วเนาะแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจการค้าชายแดนในปัจจุบันแล้วก็เปิดโอกาสให้หอการค้ากับภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เสนอจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงส่วน missing link เนี่ยก็คือเมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วก็การเชื่อมระบบรางเนาะอ
1: ัน
2: นี้สำคัญนะที่มีการพูดถึงเขาบอกว่าการผลักดันโครงข่ายเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้ส่วนขยายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อก็จะมีตั้งแต่ตอนบนนะเนาะภาคใต้ตอนบนตั้งแต
1: ่
2: ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็ชายแดนมาเลย์อะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้คือยุทธศาสตร์ท่าเรือชายฝั่งอันดามันที่มันมาทดแทนแลนบิดเนา
1: ะ
2: ที่เขาพับไปก่อนใช่ไหมเป้าหมายเนี่ยเขาจะสั่งให้ทางสนขค่ะศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าฝั่งอันดามันเล็งพื้นที่ไหนล่ะอันดามัน
1: อ
2: ่ะระนองเลย
1: ค่ะ
2: สตูลกระบี่พังงาเชื่อมระบบรางเลยค่ะหลังจากรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนเนาะว่าเขาได้พักหรือยกเลิกพักแหละเนาะพักเป็นพักทุกรัฐบาล
1: ก็
2: มันเรื่องโครงการแลนด์บิดอ่ะ
1: เหมือนมันจะมีดราม่าเกิดขึ้นก็เขาเรียกก็โยนกลับไปศึกษารายละเอียดวันดีคืนดีก็อาจจะเอามาปัดฝุ่นก็ได้
2: ใช่ซึ่งคือทั้งหมดทั้ง4วาระคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนตอนเนี้ยคือเรารู้กันมาสักพักล่
1: ะ
2: ว่าครม.สัญจรเนี่ยจะลงไปที่สงขลาเนาะแล้วมันก็มีเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะที
1: ่
2: ภาคใต้อะไรเงี้ยนะแน่นอนว่า ถ้าทั้งหมดทั้งเรื่องวาระที่เราพูดไปทั้ง4วาระเนี่ยมันจะเชื่อมโยงตั้งแต่ในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการดับไฟใต้เพราะมันคือการแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนเนาะรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำงานแบบเชิงรุกด้วยการพยายามดึงผู้เห็นต่างหรือว่ากลุ่มที่ประท้วงเรื่องแลนด์บิดหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยข้อมูลอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการทั้งกลุ่มคนบริหารจัดการทั้งความเข้าใจแล้วก็นำเอามาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรกับมติครม.ด้วยครั้งนี้นะคะ
1: แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในมิติของความมั่นคงดิฉันเพิ่งเปิดผ่านๆเมื่อสักครู่นี้เห็นเรื่องของการที่จะมีการสร้างผลักดันให้มีการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซีย
2: หรอ
1: แล้วก็จะมีการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ค้าของเถื่อน
2: อ
1: ันนี้ก็เรื่องของความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานเนาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มโจรใต้ที่ก่อเหตุวันเดียวเนี่ย50กว่าจุด
2: สุดยอดนะมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วย
1: ค่ะก็ถ้า5คนเนี่ยต่อสถาน1สถานการณ์นี่ก็ปาเข้าไป 2-300 แล้วนะแต
2: ่ก็ขุมกองกำลังอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยน่าจะมีราวๆ500-600คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่จะไปเข้าครม.กันวันอังคารเนี้ยเรื่องของการทำสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการยกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อน
2: โมเดล
1: เป็นโมเดลเพื่อที่จะนำร่องหรือว่าต้องไปหารือไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงก่อนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของเรื่องของการค้าของเถื่อนตรงนี้ด้วย
2: กำแพงได้ไหมกำแพงสิ่งก่อสร้าง
1: แต่ไม่รู้ว่าต้องยาวแค่ไหนนะ
2: สูงขนาดไหน
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะก่อเหตุเสร็จข้ามฝั่ง
2: เร็วเลยง่าย
1: แต่ว่ามันไปทางภูเขาไปทางอะไรอย่างเงี้ย
2: พื้
1: น
2: ที่มันก็ไม่ช่องทางธรรมชาติ
1: ก็ต้องดูว่าถ้าทำเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ความยาวความสูงอย่างที่คุณบอกเนี่ย
2: จริงมันต้องจัดระบบในเรื่องของการดูแลความมั่นคงทั้งสองฝั่งด้วยนะมันไม่ได้เพียงแค่เชิงก่อสร้างอย่างเดียวทีนี้เราไปดูว่าภาคใต้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันถูกกินหัวเมยมาสักพักแล้วนะตีหัวหาดเนี่ย
1: พักใหญ่เลยแหละ
2: พักใหญ่เลยนะ
1: พักใหญ่เลย
2: สองสมัยสามสมัยแล้วนะ
1: สองสมัยสามสมัยแล้วก็
2: 10 ปี 10 ปี
1: แล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นประชาชาติไป
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องอาจจะต้องออกแอคชั่นนิดนึง
1: ก่อนแล้วก็มีพักส้มด้วยพักส้มก็มีบ้างประปราย
2: ทุกพักอ่ะพักเขียวอ่ะ
1: พักเขียวนะ
2: พยายามที่จะไปตีหัวห่าอยู่เหมือนกัน
1: พัก
2: กล้าทำ
1: กล้าทำ
2: ก็พยายามอยู่นะซึ่งแต่วันนี้ถ้าบอกว่ารัฐการที่รัฐบาลเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วประชาธิปัตย์ไม่แอคชั่นเลยเลยก็ไม่ได้วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์ดิฉันก็เห็นคุณชัยชนะเดชเดโชเนาะ
1: ค่ะ
2: ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะพร้อมด้วยทีมคณะของเขาละค่ะนะคะก็ออกมาร่วมการแถลงข้อเสนอให้กับรัฐบาลก่อนที่มันจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าที่เราเรียกกันครม.สัญจรเนี่ยแหละนะคะว่ามันควรจะมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็สอดล้อไปด้วยกันแต่จะขยี้ประเด็นหน่อยเดี๋ยวฉันอ่านคร่าวๆแล้วกันนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าทางคุณชัยชนะเนี่ยบอกชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาแหละแล้วก็เขาก็อยากจะเสนอแนวทางแก้ไขเพราะว่าแน่นอนอำนาจในการแก้ไขมันอยู่ที่รัฐบาลเนา
1: ะ
2: นะคะก็เลยประกอบด้วย4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนล่ะราคาพืชผลทางการเกษตรพาราปาล์มน้ำมันผลไม้มังคุด
1: ค่ะ
2: โหเหลือโล15บาทเนี่ยฉันเจอปัญหาแบบนั้นมาตลอดนะนะคะก็เลยเสนอในเรื่องของพิจารณาสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรรับเบอร์วันเล่อย่างเงี้ยนะคะที่นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะไม่ทำโครงการแลนด์บิดแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไว้ก็ควรเอามาพิจารณาลงทุนในโครงการ Southern Connect อย่างเงี้ยนะคะเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาระนองแล้วก็ท่าเรือตังไปยังแหลมฉบัง
1: ะ
2: นะคะยกระดับศูนย์การค้าทุ่งสงหรือ ICD นี่แหละนะคะ รวมถึงเนี่ยรถไฟทางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียเพชรบุรีสุไหงโกลกอะไรเงี้ยนะคะการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้อีกนะที่เขาบอกว่ารัฐบาลต้องทบทวนล่ะตรวจสอบความคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสของงบประมาณซึ่งเรื่องนี้เป็นทุกรัฐบาลเนาะในเรื่องของแบบงบประมาณในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงกำลังพลด้วยว่ามันมีชื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวอยู่จริงหรือเปล่ามีการทุจริตเบิกเงินแต่ตัวไม่อยู่หรือเปล่า

0: จริงๆไม่ใช่ไปลงแค่สร้างภาพแล้วกลายเป็นภาระให้ราชการต้องมาคอยต้อนรับ
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าลงไปแล้วทำจริงงบจริงพัฒนาจริงอย่าเป็นแค่เสือกระดาษเราก็พร้อมยินดีอ่ะเป็นไงน
1: ะ
0: นี่ก็เป็นในส่วนที่คุณชัยชนะฝากให้กับพ่อที่ตีหัวหาแล้ว คุณพิพัฒน์นะ
1: คะ
0: แน่นอนแล้วก็นอกนั้นก็จะออกมาพูดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวิกฤตชาวประมงบ้างนะคะความเห็นของชาวบ้านต่างๆที่ออกมานำเสนอก็ให้ฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: ขณะที่ทางด้านอีกคนนึงเนี่ยคุณธนกรวังบุญคนของชนะนะคะสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยน่าจะเป็นคนคนนครไห
0: ม
1: คุณธนกรเนี่ยก็บอกเรื่องของการลงพื้นที่ของครม.เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชุมเชิงนโยบายเท่านั้นนะแต่เป็นการไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยตรงก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรก็จะรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ล่วงหน้านะคะ1วันเพื่อจะติดตามงานในแต่ละจังหวัดทั้งการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหารายได้ประชากรต่ำในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมีการเสนอโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย199โครงการเลยนะคะคิดเป็นวงเงินเบื้องต้นโอ้โหนี่เขาเอาวงเงินครม.ออกมาก่อนเลยนะคุณธนกรเนี่ย 5.7 หมื่นล้านบาทนะคะการขออนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายชุมพรถึงปาดังเบซาวงเงิน 100,000 ล้านบาทแล้วก็การเซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากระแสสินเขาชัยสนนะคะรวมทั้งสะพานเชื่อมกอลันตาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายกรณีการพัฒนาอำเภอจันนะโดยยึดผลประโยชน์ศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องเรื่องการปิดถนนต่างๆเนี่ยคุณธนกรบอกว่าจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยจัดนิทรรศการนำเสนอข้อเสนอทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ว่าครม.ในรัฐบาลไหนลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้วนะเพื่อที่ให้เกิดความเรียบร้อยความปลอดภัยเพราะหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันฝ่ายค้านก็จะหยิบยกไปตำหนิเจ้าหน้าที่อีกว่าไม่มีความพร้อมก็คือกรณีว่าต้องมาแห่รับนายกอะไรทำนองนี้คุณธนกรก็เลยดักคอไว้
0: ดักนี่ไงดักไปดักมาเกิดวุ่นแล้วนี่มีการรายงานข่าวขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าครม.สัญจรวุ่นแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะว่าที่สงขลาเนี่ยที่เขาจัดประชุมครม.กันเนี่ย
1: ค
0: ือมันมีกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง1กันยายนมันมี2วันเขาบอกว่าทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สะดวกในการค้าขายอ
1: ้าวนึกว่าจะคึกคัก
0: ขอไปสั่งปิดถนน
1: เดี๋ยว
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวเราไปต่อ
0: เด
1: ี๋ยวปิดนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลก ยกระดับอาชีวศึกษา

0: ไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้คุณเลอลักทิ้งท้ายไว้โอ้โหมันหยดเลยนะยังไงสงขาวุ่นแล้วเหรอ
2: เขาบอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นน่ะว
1: ่
2: าปิดถนนจะขายของกันยังไง
1: อ๋อ
2: เออแต่ล่าสุดตำรวจได้ออกคำสั่งใหม่
1: ทั้งคืนหรือเปล่า
2: ออกคำสั่งใหม่แล้ว
1: อ๋อ
2: ยกเลิก
1: เม
2: ื่อช่วงเย็นวันนี้ยกเลิกแล้วการปิดถนน
1: ค่ะ
2: คือสงขาเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีแบบถนนคนเดินอะไรเงี้ยถนนนางงามนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะมาปิดถนนเขาไม่ได้ไง มีเสียงบ่นแต่ตัวเครื่องบินละแพง
1: อ๋อแพงเพิ่งแพงตอนเราไปนี่ใช่เหรอจะไม่แพงยังไงเขาเหมาลำกันไปโอ้โห
2: แต่มีอีกอาชีพธุรกิจหนึ่งแซลๆน
1: ะ
2: เขาบอกว่าวิธีคิดราชการเนี่ยเวลารับครม.สัญจรเนี่ยมันต้องทำป้ายธุรกิจ
1: ไ
2: ห
1: นทำป้าย
2: คึกคักกันทั้งเมือง
1: เ
2: ขาบอกว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่แบบคึกคักมากในช่วงนี้นะคะที่แบบว่า
1: จะไปหน่วยไหนขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ
2: ทุกไปแล้วไปเท่าไหร่อ่ะไปกี่ที่อ่ะ
1: ขอต้อนรับรองนายกก็ต้องใหญ่หน่อย
2: แล้วไปตั้งกี่วันแล้วอ่ะไปกี่ที่กี่จุดมันไม่ใช่มีแค่นายกไง
1: เออดี
2: เออธุรกิจคือค่ะก็เนี่ยแหละในเรื่องของการทำป้ายงานพิมพ์ไวนิลบอกว่ามีป้ายออเดอร์เยอะมากป
1: ้
2: ายสัมพันธ์ทำสื่อไม่ใช่แค่ป้ายรับอย่างเดียวป้ายสัมพันธ์ต่างๆก็มีนะ
1: ป้ายไฟไม่มีนะ
2: ไม่แน่เดี๋ยวรอดู FC น่าจะเยอะ
1: ก็ให้เขาคึกคักบ้างนะป้ายเพราะว่านานๆไปที
2: อ
1: ่ะเหมือนแบบนานๆจะมีอีเวนต์อ่ะ
2: ปริ้นอ่ะนะแบบว่าธุรกิจปริ้นอ่ะมันก็เนาะชะลอตัวก็เอานิดนึงแหละ
1: แต่ก็เห็นถึงความคึกคักแหละแหมมันก็มีเหรียญมันก็มี2ด้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: ปิด
1: ถนนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนเขาปิดเฉพาะช่วงที่อ่ะนายกผ่านแล้วมันตีผ่านนิดๆหน่อยๆ
2: ไม่ปิดจนเขาขายของไม่ได้จนต้องสั่ง
1: มันขนาดนั้นเลยเหรออ
2: าจจะโทษทางคนในพื้นที
1: ่เออแต่ว่ายังไง
2: แต่ตำรวจสั่งยกเลิกแล้วน่าจะ
1: ก็นี่จราจรนานๆมีผู้ใหญ่ลงไปทีจัดการไม่ถูก
2: เหมือนคุณธนากรบอกไงเดี๋ยวก็ถ้าเกิดไม่ทำก็หาว่าดูแลไม่ได้เกิดเหตุก็ไม่พร้อม
1: ความปลอดภัยก็ต้องมี
2: อ๋อนี่ไงปิดถนนต้อนรับนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันเพื่อประโยชน์แต่แน่นอนล่ะอย่างที่เราบอกว่าการธุรกิจนู่นนี่นั่นมันคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามดันอาหารใต้ด้วยเนาะ
1: อันหนึ่งร้านอาหาร
2: นี่พูดถึง
1: กี่กระทรวงเนี่ย
2: น้ำลาย
1: ลงไป
2: น้ำลายสอ
1: เ
2: ลยนะนึกถึงเมนู
1: อาหารก็แกงเหลืองมาเนี่ยกี่กระทรวงที่ลงไปแต่ละกระทรวงในองค์คาประยุกต์เท่าไหร่ร้านอาหารโรงแรมแน่นอนได้เม็ดเงินกันไปเต็
2: ม
1: ๆบางทีเนี่ยอย่างปัญหาของรอบที่มีการไปประชุมครม.สัญจรในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณเลอลักก็คือครม.สัญจรเมืองรองป
2: ั
1: ญหาคืออะไรโรงแรม
2: ที่พักไม่พอ
1: แต่ที่จริง
2: อ
1: ่ะ
2: เพราะเราเนาะ
1: โ
2: อ้โหสิบปีแล้ว
1: อยู่ดี
2: นอน
1: อยู่ดีไหม
2: ฮะ
1: อยู่ดีไหม
2: ไม่ค่อยดีไงสิบปีแล้วไม่ได้อ่ะ
1: สิบปีที่แล้วอย่างนี้นี่เมืองรองโรงแรมหลักๆนี่ก็ต้องให้นายกครม.ใช่ไหมครม.ก็ตัก30กว่าคนแล้วรัฐมนตรีอ่ะ
2: แล้วผู้ติดตามรัฐมนตรีก็ต้องให
1: ้
2: คณะ
1: ก็นั่นแหละอ่ะก็ถือว่า
2: แม่คึกคักเศรษฐกิจคึกคัก
1: เศรษฐกิจคึกคักเขาก็คงไปกันรัฐบาลชุดนี้ก็สงขาสักรอบนึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปบ่อยก็ถือว่า
2: ตีหัว
1: ตอนรับขับสู้ไม่เหมือนไปขึ้นอะไรขึ้นบกที่พัทยากันนะ
2: มันไปกันทำไมถึงไม่มีคนทำ AI แบบต้อนรับนายกเหมือนต้อนรับทหารที่พัทยาล่ะ
1: ไม่มีหรอกคุณจะเก็บกระเป๋าวิ่งไปบางคนเขาชอบสายฝอไงฝรั่งรอทหารฝรั่งอะไรอย่าง
2: นี้นี่ดิฉันว่าอยากจะลาพักร้อนไปสัก10วัน
1: โอ้โหนี่ดิฉันเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าคุณเลอลักเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าระหว่างความคึกคักที่พัทยากับ ครม.สัญจร
2: เออ
1: เอ้ยแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกครม.สัญจรแค
2: ่3วัน2วัน
1: แล้วรัฐมนตรี36คน
2: อันนี้อายุอานาม
1: อันนี้เขาขึ้นเทียบกัน 5,000 อ่ะ
2: ฟิตเนสไม่ได้เข้าด้วยครม.
1: อันนี้พัทยานี่ซิกแพคอันนั้นเนี่ยซิตี้เยียโ
2: อเออพอพูดถึงซิตี้เยียโอมันใช่นะคุณผู้ชมต่อให้มันมีแบบลูกใครหรือคนรุ่นใหม่มามันก็ยังไม่ได้อยู่แถวหน้านะใช่ไหมแล้วเออมันจะไปได้ยังไงแต่เอาล่ะไอ้เรื่องของครม.สัญจรเนี่ยถ
1: ้
2: าจำได้เนี่ยย้อนนิดนึงถ้าอ่านข่าวแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะหาว่าเราอ่านข่าวแบบคนแก่นะ
1: โอ้เด็กๆเขาไม่มีใครฟังวิทยุหรอกคุณ
2: ไม่แบบเออพวกนักข่าวใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าครม.สัญจรตั้งแต่สมัยยุคทักษิณดิฉันก็ไม่ทันคุณทันไงใช่ไหมคุณหมอส
1: ิ
2: ใส่ผ้าข
1: าว40
2: อ่ะเดี๋ยวดิฉันไม่ทันตอนน
1: ี้ใส่ผ้า
2: ข
1: าวมาขับมอไซค์
2: อะไรเงี้ยถือกระเป๋าตังสั่งปุ๊บสั่งทำปั๊บ
1: สามารถโมเดล
2: อะไรอย่างนี้น่ะ
1: นอนวัด
2: ถูกนะมันคือเครื่องมือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจในการบริหารประเทศไงถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันคือเทคนิคทางการตลาดทางการเมืองน
1: ะ
2: ถ้าเรามองกันแบบนี้นะเออนะคะแล้วก็ย้อนดูเลยว่าแบบในยะของตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรจนถึงแบบ
1: เดี๋ยวคุณไล่มั้งแต่คุณทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณนี่ออริจินอลครม.สัญจร
2: เนี่ยดิฉันแค่เปิดประเด็นคุณมอสลีเล่าจำได้หมดอ่ะ
1: ไม่ดิฉันก็จะพูดถึงเหมือนครั้งแรกเนี่ย first time ในการทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยทัวร์นกขมิ้นครม.สัญจร
2: ตลาดเลย
1: อีกอย่างนึงอะไรรู้ไหมวันเสาร์นายกพบประชาชนแต่ยุคนี้ยังไม่มีนะยุคนี้ไม่มี
2: พอเหอะอย่ามีเลยตอนนี้พวกคุณก็บ่นกันอยู
1: ่ใส่อี
2: เวนต์ละเกิน
1: ไม่แน่นะยุบไปยุบมา
2: อย่าพูดเดี๋ยวเขาได้ฟังอยู
1: ่จบหมดละ
2: หมดละนี่แค่ยุคคุณทักษิณนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งพอมายุคคุณจริงๆคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ไปเช้ายังกลับเหนื่อยมากตอนนั้นเหนื่อยจริง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอยุคคุณยิ่งรักเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าขมิ้น
1: อืม
2: ไปทุกที่ประจวบกับมีม็อบอีกอะไรเงี้ยเก็บผ้าเก็บผ่อนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นนัยยะจริงๆมันจะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของการลงครม.สัญจรนะมันจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเน
1: า
2: ะ
1: แต่ที่เห็นเนี่ยที่ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือไปในพื้นที่ฐานเสียงของตัวเอง
2: คุณนี่มีคนบอกว่าครม.สัญจรจริงๆอ่ะเริ่มครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชาย
1: อ
2: ันนี้เราต้องคุยกับคุณแสงระวีเรา
1: จ
2: ะไม่
1: ทันเราทันคุณทักษิณเราก็เลยนึกว่าทักษิณเป็นออริจินอล
2: จริงเขาบอกว่าตั้งแต่คุณครั้งแรกเลยสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันแต่ยุคที่สร้างภาพแล้วก็จำจริงๆอย่างที่เราคุยกันคือคุณทักษิณนี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะแบบแต่คุณทักษิณอ่ะเวลาลงพื้นที่เขาไม่ได้ลงแบบการนักการเมืองไงเขาลงนักการตลาดเคาะปุ๊บทำปั๊บเคาะโต๊ะทำเลยอะไรเงี้ยนะคำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยไฮไลท์อาจสามารถโมเดลที่101อะไรเงี้ยนะตอนนั้นมีเรียลิตี้โชว์ด้วยไหมคุณใช่ป่ะ
1: ใช่
2: มันมีแบบถ่ายทอดสดแบบแก้จนกันเลยที่อาจสามารถอย่างเง
1: ี้
2: ยโอ้โหเก่งนะต้องยอมรับนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยแต
1: ่
2: พอมาแบบพอหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยก็เริ่มใช้เป็นแบรนด
1: ์
2: สร้างเป็นแบรนด์ในเรื่องของการแบบลงไปลากหญ้าเลยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะ
1: คุณทักษิณเนี่ยโอ้โหทุกฤดูกาลต้องมีเชียงใหม่ปีใหม่สงกรานต
2: ์หัวหาดหัวหาด
1: นักข่าวยุคนั้นเนี่ยแทบต้องไปซื้
2: อบ้านที่
1: เช
2: ีย
1: งใหม
2: ่เช
1: ีย
2: ง
1: ใ
2: ห
1: ม่กันแล้ว
2: แต่ถ้าสมมติคุณสังเกตว่าพอหลังจากเชียงใหม่เนี่ยอีสานต้องมา
1: ค่ะ
2: แล้วคุณมันมีอย่างนึงคือสมัยนี้ดิฉันว่ายังไม่เท่ากับสมัยนั้นนะในเรื่องของแบบงบฟาสแท็กอ่ะใช่ป่ะมันก็แบบเอาเลยแบบงบประมาณแบบอนุมัติแบบฟาสแท็กได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบระบบราชการแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมายุคคุณประยุทธ์เนี่ยดิฉันก็ทันอยู่ตอนนั้นอยู่กันเต็มๆมาได้สมัยคุณประยุทธ์เนี่ยสัญจรเพื่ออะไรความมั่นคงสายสัมพันธ์ทางการเมืองล้วนๆใช่ไหมเน้นในเรื่องของการสร้างความปองดองสยบความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย ม
1: ัน
2: คนละมุมไงแต่ถ้าหากว่ามายุคคุณอนุทินนะ มันคือการแก้เก
1: ม
2: ถ้าเมื่อกี้สี่มิติเมื่อกี้มันคือเกมการเมืองที่มันมีปัญหาด้วยถูกป่
1: ะ
2: แก้ปัญหาปากท้องชายแดนใต้เลือกจังหวัดที่มันเป็นเกมก่อนเลยว่าแบบเอ้ยมันต้องแก้เกมแบบขาลงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็แน่นอนก็เลยต้อง
1: แก้เกมได้อะไรรู้ไหม รถทะเบียนรถลงพื้นที่ทะเบียนอะไรก่อน
2: ทะเบียนอะไรถามมาจากวีมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการลงครม.สัญจรของยุคนี้เนี่ยมันจะพลิกเก
1: ม
2: ให้มันฟื้นหรือจะกลบจุดอ่อนอาจจะต้องรอดูหรือมันจะเป็นเกมที่แย่งสมรภูมิภาคใต
1: ้
2: ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคเนี่ยภาคใต้นี่อ่อนไหวสุดนะถูกปะ
1: ค่ะ
2: มันยังมีแบบแรงอ่อนไหวที่มันยังยื้อได้ดึงได้ควบได้ตีหัวห่านแล้วจะยึดคืนอะไรเงี้ย
1: มันคล้ายๆกับกทม.ทำนองนั้นไหมคือพร้อมที่จะไหลเวียนแต่เพื่อไทยก็ตีไม่ได้สักทีนะ
2: เพื่อไทยตีไปไม่ถึงต้อง
1: เ
2: ป็นพรรคใหม่
1: สมัยก็ยังไม่ยังแทบจะยังไม่เห็นแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีคุณพิพัฒน์นี่แหละที่สามารถที่จะนำทัพแล้วก็ได้เสียงมาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็จะไปรวบรวมกำลังพลเดิมๆของ
2: ขั้วเดิม
1: ไปดูประชาธิปัตย์ขั้วลุงตู่ที่สลายภาคใต้ในยุคแรกๆเลยคือพรรคลุงตู่พลังประชารัฐยุคที่มีลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้
2: สลายขั้ว
1: ยุคนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอาประชาไม่เอารัฐไม่เอาผู้นำจากรัฐประหารใช่ไหมก็นั่นแหละก็กลายเป็นวาทกรรมที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยถึงกับต้องคอตกมาจนถึงยุคนี้เลย
2: แต่เขาก็พยายามนะยุคนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ถ้ากลับมาย
1: ุคนี้ก็ดีขึ้นเพราะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการนำทัพแล้วพ่ายแพ้ก็
2: แต่
1: หายหน
2: ้
1: าหายตาไปจากครม.ไอ้การเมืองไป
2: อยู่ในวงแวดวงวิชาการเดี๋ยวฉันเชิญไปบรรยายก็ได้ทุกครั้ง ได้คิวทุกครั้ง นะแต่ว่าแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นนอกจากถ้าหากว่ามันต้องดูในแง่ทางการเมืองของการครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยว่าการปล่อยอนุมัติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปล่อยนโยบายแบบไหน
1: ค่ะ
2: ประชานิยมแบบภูมิใจไทยด้วยไหมแก้เกมหรือเปล่ายอมถอยในบางเรื่องไห
1: ม
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ให้มันแพ้มันต้องป้องกันแชมป
1: ์มันยากมันยากนะ
2: มันเป็นพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่เดียวที่มันต้องมีการแข่งขันสูงเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
2: กล้าทำก็จ้องอยู่นะ
1: ประชาชนก็ไม่รู้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่า
2: เออ
1: แล้วก็อย่าลืมว่า
2: เหนื่อยอยู่
1: ทับเดิมประชาธิปัตย
2: ์
1: รอบที่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคะแนนพรรคเขาเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเขามาเยอะนะเป็นสีฟ้านะภาคใต้แต่เขตก็คือเสีย
2: อยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากครม.สัญจรเนี่ยต้องดูแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าคุณยังคิดที่จะไม่ให้เขามาเจาะไข่แดงเพิ่ม มันนอกจากแอคชั่นในสภาแล้วมันต้องเข้าพื้นที่ไงจะปล่อยพื้นที่ไม่ได้นะคุณโอเคแล้วแบบบัญชีรายชื่อมันมาอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกปะ
1: ภาพลักษณ์อะ
2: มาแล้ว
1: ภาพลักษณ์ได
2: ้เนี่ยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เนี่ยคุณจะตีกลับมายังไงเน
1: า
2: ะ
1: ภาพคือหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็ถือว่ากอบกู้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ได้พอสมควร
2: ไม่ขี้เละหรอก
1: ไม่ขี้เละแต่ว่าในแง่ของสสเขตเนี่ยก็อย่างที่เขาก็เคยคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะว่าเอ้ยหรือว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เยอะแล้วก็เดิมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ครองดังนั้นเรื่องของการตั้งคำถามการพัฒนาวันนี้ที่ประชาธิปัตย์มาตั้งคำถามกับรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยดิฉันก็กลัวเหลือเกินว่าจะมีสสภูมิใจไทยตอบโต้กลับในทิศทางแบบเดียวกันว่าตอนที่คุณอยู่เนี่ย
2: ไม่ทำ
1: แล้วก็มีวาทกรรมเรื่องของ
2: นี่คุณอ่านข่าวล่วงหน้าเลยเหรอ
1: เสาไฟฟ้ายังได้
2: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่งั้นเขาก็ไม่ลงกันขนาดนี้ครั้งที่1ทับ2569จะหมดปีงบแล้วด้วยนะ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: เห็นไห
1: ม
2: ให้ความสำคัญแค่ไหน
1: ค่ะ
2: เพราะไม่รู้ว่าวันไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะการเมืองอะนะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องแบบเจาะพื้นที่ก่อนนะก็อันนี้ก็มันมีแหละในยะครม.สัญจรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราอวยยศพื้นที่จังหวัดภาคใต้หน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าโหเมนูเด็ดท่องแบบภาคใต้เนี่ยจะเต็ม
1: ร้อย
2: ร้อยจังหู
1: ้
2: แกงส้มปลากระพงสามน้ำเป็นไง
1: ปลากระพงสามน้ำ
2: มันจะแบบเป็นน้ำกร่อยอย่างเงี้ยคุณมันก็จะแบบ
1: น้ำกร่อยน้ำเค็ม
2: เอออะไรอย่างเงี้ยเออมะม่วงเบาสองขา
1: ปลากุเลาเหรอ
2: ฮะ
1: ปลากุเลาสามน้ำหรือกระพงสามน้ำ
2: อันนี้กระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขาอะไรอย่างเงี้ยปลากระบอกทองหอมใบเหลืองผัดไข
1: ่
2: ไปเถอะเรา
1: หิวใช่ไหม
2: เดี๋ยวหลังจากที่คอรมอลเลิก
1: อัมพิกุ้งเสียบนี
2: ่
1: ที่ไหนภูเก็ตเหรอ
2: ใช
1: ่
2: ลูกตาลกะทิอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะไปสงขลาคราวที่แล้วไปสอนอยู่สอนแค่วันเดียวไปอยู่4วันน้ำหนักขึ้นมา3โล
1: อ
2: ๋
1: อเฉลี่ยเกือบวันละโล
2: ใช่ต่อให้เช้าวิ่งเย็นวิ่งแค่ไหนก็ไม่รอด
1: โซเดียมก็มาด้วย
2: แน่นอนนะขนมของอร่อยทุกอย่างกาแฟ
1: คูต้น
2: ถึงถึงแน่นอนอ่ะ
1: โอ้แล้วสงขลานี่ของกินเยอะ
2: ซึ่งโอ้โหถนน
1: นะ
2: ถนนนางงามคุณแค่แบบอาหารเช้าก่
1: อ
2: นอาหารเช้าแบบจีนจีนติ่มซำซาลาเปาสตู
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นแน่นอนดิฉันว่า
2: เหรอ
1: ดูท่านนายกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเดินตลาดดิฉันว่าก็น่าจะเห็นมีซีนแบบเนี้ยซีนไปหาของกิน
2: ไปเล่นดนตรีถนนคนเดินเหรอต้องมีเซตยังนะ
1: นายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรม
2: ต้องเอานายก
1: ควบหรอ
2: ควบ
1: แซว
2: แ
1: ซวมหาไทย
2: แซวเหมาะนะ
1: เหมาะ
2: อันนี้ก็เป็นสีสันแหละนะคะว่าก็แต่ว่าช่วงที่ทุกภาคมีฝุ่น PM แล้วดิฉันไปทำเวทีเสวนาสาธารณะเนี่ยได้อยู่ที่จังหวัดสงขลารู้สึกปลอดภัยหายใจสะดวกสุด
1: โดยเฉพาะที่เกาะยอนะดิฉันชอบนะเกาะยอ
2: ดิฉันไปทำตรงหาดนั่นแหละ
1: มีร้านกาแฟแบบวิวดีเลย
2: วิวดีนั่งแบบทำงานเพลินอ่ะดิฉันเป็นจังหวัดนึงที่แบบสามารถลาพักร้อนแล้วไปอยู่ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะแ
1: ต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยเนาะอากาศดี
2: อากาศดีไม่ค่อยมีฝุ่นใช่ใช่อ๋อใช่อันนั้นจะแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการลงพื้นที่เดี๋ยวเรานอกจากเรื่องอาหารแล้วเขาจะมีในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเน
1: า
2: ะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวเราดูว่าท่านนายกจะไปไหว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยตามรอยเอา
1: โอเคเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่เบรกหน้ามาตามเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องน้ำท่วมพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะอย่างที่บอกไว้ว่ามาติดตามความเคลื่อนไหว เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เห็นทางนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะรวม 1,100 ตัวอย่างนะคะในหัวข้อความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรสะท้อนมุมมองจากคนในพื้นที่ต่อเบื้องหลังและปัจจัยความล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดนะคะในข้อแรกก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาแซงหน้าประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยคำถามก็คือมูลเหตุจูงใจเบื้องหลังการก่อความไม่สงบประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การเมืองมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ก็คืออันดับที่1เนี่ยนะคะ 35.73% บอกว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่นะคะอันดับที่2 30.36% เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนเทานะคะทั้งยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองความไม่พอใจต่อการปราบปรามที่เข้มงวดของรัฐอันดับที่3 29.64 ค่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและอันดับที่4 27.64% บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และอันดับที่5 26.27 ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเถ่าสร้างสถานการณ์นะคะโดยอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนความไม่พอใจปะปํารัฐ 20% นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติเพียง 19.09% กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพนี้มีเพียง 12.82% นะคะเกี่ยวโยงกับฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนี่เพียงแค่ 12% เท่านั้นหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยมีความคิดเห็นเพียง 4% เท่านั้นแต่หลักใหญ่ๆเลยก็คือ เรื่องงบประมาณทุนเถ่าแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะคะส่วนการที่จะชี้จุดโหว่การขาดการประสานงานก็คือความช่องโหว่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์รัฐบกพร่องขาดการประสานงานสาเหตุป้องกันไม่ได้เนี่ยสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้นั้นเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ 40.82% บอกว่าเป็นข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์นโยบายทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐค่ะ อันดับที่2 39.91 บอกว่าขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันดับที่3 34.27 ความประมาทของเจ้าหน้าที่ถัดมาก็เรื่องความบกพร่องในด้านการข่าวการก่อความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ยากที่จะป้องกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผลโพลครั้งนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวใต้ใน3จังหวัดเนี่ยมองปัญหาความไม่สงบเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยให้น้ำหนักกับเรื่องงบประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มทุนสีเทามากกว่าประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังภาครัฐให้เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะอุดช่องโหว่การทำงานที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาได้นะคะ อันนี้โพนี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะคุณเลลักเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกินเวลามา 10-20 ปีแล้วจนถ้าบอกว่ายุคนึงเนี่ยทัศนคติหรืออุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยดิฉันว่ามันพอเบาลงไปแล้วอ่อน
2: ลงไปนะ
1: นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค้าของเถื่อนพวกนี้คือไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว
2: ใช่ก็กรณีที่นิดาโพออกมานี่แหละผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินถามว่าการที่นิดาโพตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย
1: ค่ะ
2: นายกบอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถาม
1: อ้าว
2: เป็นไง
1: นะ
2: เพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมาที่วัดสะเกดนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละที่มันมีล่าสุดรอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีใช่ไหม
1: แ
2: ล้วก็ท่านก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทั้งตำรวจทหารเนี่ยทำงานบูรณาการกันตามแผนสมช.แล้วที่มันมีมติออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนร้ายมันสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องนะ
1: ค่ะ
2: คุณอนุทินก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่าน
1: จ
2: ึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับตนก็กำชับในที่ประชุมของสมช.ไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับรองสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะขณะที่ในพื้นที่เองก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามจี้ไปว่าไอเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่มันเกิดขึ้นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดคุณอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มที่สุดและที่ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าและการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับในเรื่องการใช้มาตรการต่างๆนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูพื้นที่สงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนเนี่ยแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปให้ดูแลประชาชนก่อนว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าก็ไม่ไปนะ
1: ก็ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
2: ใช่
1: การมันก็เกิดขึ้นแล้ว
2: ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยก็พูดเพิ่มเติมนะในประเด็นนี้ว่ามันได้มีการประสานจุดตรวจทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยตลอดอยู่แล้วประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ด้วยนะอันนี้ก็เหตุชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ต้องดูกันไปนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจับสาเหตุที่แท้จริงได
2: ้
1: ไอ้เรื่องโพที่สะท้อนออกมาเรื่องยาเสพติดเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ย
2: งบประมาณ
1: ก็อาจจะต้องแต่เรื่องงบประมาณนี่ก็ได้ยินในพื้นที
2: ่
1: พูดกันมาเยอะนะคะ
2: ซึ่งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจฉันไปเอามาจากไทยโพสต์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องมีอะไรในกอไผ่ไหมตั้งประเด็นไว้แบบนี้ว่าซึ่งในเนื้อหาระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตมันมีอะไรในกอไผ่เหตุร้ายที่ไม่มีคนเสียชีวิต มีแต่เผาและเผาอันนี้จริงนะ
1: ค่ะ
2: เผาอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือเผาเสาไฟฟ้ากล้อง CCTV เผายางรถยนต
1: ์ของรัฐ
2: เผาที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นตึกอาคารคนร้ายเดือดร้อนอะไรตึกไปทำอะไรให
1: ้
2: หรือเกะกะลูกกระตาอย่างเงี้ยหรือผู้นำท้องถิ่นสนิทกับพรรคตรงข้าม คนสั่งควรอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโจรเกี่ยวอะไรกับการเปิดพิพาทไม่ไว้วางใจหรือไม่งานนี้มีโจรก่อการร้ายเข้าร่วมหรือไม
1: ่
2: ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการเอาผ้าขาวมาป้ายสีให้เปื้อนจะได้หลบหนีความผิดไปร่วมกับโจรโดยในขบวนการขาดกำลังคนที่จะร่วมกระทำต้องหาทางเพิ่มกำลังวัยรุ่นข้อสังเกตที่2คือเหตุร้ายรุนแรงซีกตะวันตกตะวันออกมีการปฏิบัติการขนของหรือไม
1: ่
2: อันนี้ก็มันมีก็หลายประเด็นนะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็เผากับเผาจริง
1: ๆเผาจริงเผาแล้วก็แต่ว่าก็อ่ะอยากแสดงพลังอะไรก็แสดงไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่สูญเสียทรัพย์สินแต่ถ้าการข่าวมันมีความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็ได
2: ้
1: แต่ก่อนหน้านี้ก็มียิงเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นละลอกละลอกนะคะก็คงจะต้องติดตามแหละมันแก้ปัญหามาหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะ
2: ใช่ใช
1: ่ก็คนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับภาครัฐมาพอสมควรแต่บางทีพื้นที่มันใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วน
2: แต่อีกท่านหนึ่งที่น่าให้ความสนใจคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในทำงานเรื่องนี้มาเกือบ20ปีเหมือนเนาะ
1: ค่ะ
2: ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเหมือนกันโดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการข่าวที่มันมีประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ประกอบด้วยหลายหน่วยเนี่ย ทั้งสำนักข่าวกรองกรมน.ความมั่นคงในภาค4หน่วยข่าวอื่นๆที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อได้รับข่าวแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วเนี่ยต้องไปสู่การปฏิบัติด้วย
1: ค่ะ
2: เออเพราะจุดนี้อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับการทำงานนั่นเองอะไรเงี้ยนะคะว่าคือเปิดประสบการณ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องเอาข่าวมาทำงานด้วยนะผู้ก่อเหตุกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายมันชัดมีโอกาสนะมีทางหนีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป้าหมายพร้อมแต่เราไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อเขาก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำนะ
1: ก็ต้องนั่นแหละ
2: ดูวิธีการทำงานในพื้นที่เหมือนกันนะ
1: ก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อีกเยอะเหมือนกันอ่ะขยับไปที่เรื่องน้ำกันบ้างนะคะก็ยังคงให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์อยู่นะคะโดยเฉพาะการที่มีการแจ้งเตือนนะคะ18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ฝนตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันที่2กันยาที่บอกไปนะคะเพราะว่าไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่เสี่ยงก็อย่างที่บอกแหละค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามที่จะต้องมีการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยทางสทนช.เนี่ยก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะให้กลไกทางท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนในการปฏิบัติได้อย่างทันสถานการณ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติได้ทันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการสูบน้ำอะไรต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ให้มันน้ำท่วมขังยาวนานหรือถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็คงจะต้องไปช่วยกันไล่อะไรนะคลี่โคลนเหรอที่ผ่านมา
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนถ้าเราจำได้คือเชียงรายแม่สายเนา
1: ะ
2: แล้วก็มาที่น่านคือตอนนี้มันจะต้องมีการรับมือเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไม่พอมันต้องดินโคลนถล่มด้วยใช่ไหมภาคใต้ก็มีนี่ใช่ไหม
1: ใช่ภาคใต้ก็เนี่ยแหละปลายปีเนาะน้ำจะไล่ไป
2: ใช่ตอนนี้สทนช.ก็เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงแล้วล่ะนะคะก็รับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มคือถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกอ่ะถ้าเกิดเราสร้างป่าไม่ทันไม่พร้อมก็ไม่ได้เหมือนกันน
1: ะ
2: อันนี้ก็อ่ะปภ.ก็เตรียมอยู่แล้วล่ะนะใช้เครื่องมือกลไกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอรับนะคะรับมือนะ
1: เหมือนต้องรออย่างเดียวรับสถานการณ
2: ์รับสถานการณ์
1: เชิงรับแต่เชิงรุกนี่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่หรือว่าเต็มที่ก็อ่ะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้เดือดร้อนยาวนานเรื่องของ
2: การประกาศเตือน
1: การแจ้งเตือนการเยียวยาการดูแลพื้นที่เกษตรกรช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
2: ฝึกแผนอพยพฝ
1: ึ
2: กแผนกู้ภัยพิบัติอย่างเงี้ยนี่ประเทศไทยเรายังดีถ้าคุณไปดูเนปาลทิเบตนะ
1: โอ้โห
2: นะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรนะทานน้ำแข็งถล่มอะไรเงี้ยเนาะนะมันเป็นหลักฐานใหม่นะหลักฐาน
1: 5ปี10ปีเนี่ยก็ไม่แน่เมืองไทยก็อาจจะเจอสึนามิบกแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบีบบังคับให้มวลน้ำมันมากองกันหรือมันไม่มีจุดที่ให้มันไหลระบายไปได้อะ
2: คือเนปาลจีนเนี่ยก็เตือนแล้วล่ะทะเลสาบอาจจะแตกอีกอะไรเงี้ยเสียงน้ำท่วมรอบสองเนี้ยเนปาลจีนต่างก็เตือนประชาชนทีมกู้ภัยก็ระวังน้ำท่วมรอบสองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยพอสมควรนะคะ
1: โอ้นอกจากทางเนปาลแล้วเนี่ยก็ยังเห็นญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมีฝนตกหนักโดยทางอุตุนิยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยที่แรกเป็นระดับ5เลยนะที่เมืองฟุกุอินะคะเมืองโอโนะแล้วก็คาซึยาม่าเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสแม้ว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
2: เขาแบบของเราก็เตรียมความพร้อมดี
1: ค่ะ
2: ทานน้ำใจหลั่งไหล
1: ดี
2: แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกดิฉันจำได้ว่าในการอภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วมีส.ส.เสนอแผนในเรื่องทบทวนปัญหาการบริหารจัดการยั่งยืนนะบทบาทของสทนช.อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าละกันนะคะ
1: สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษา
0: สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเกตบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและภาคไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุข
8: นางสาวพรทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแต่มเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
10: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google Mind Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
11: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยาน

0: รุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
1: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมาน
0: ายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆ19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่จะรับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่า พลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คน

0: อยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมอตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้มารายงานตัวกันแล้วนะคะช่วงแรกค่ะบอกคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้รายการเราจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกภาพยนตร์กันท่องโลกภาพยนตร์ในยุคก่อนจะเป็นภาพยนตร์แบบปัจจุบันโลกเราเนี่ยจะมีภาพยนตร์เงียบหรือที่เรารู้จักว่าหนังเงียบมาก่อนพอทีนี้เทคโนโลยีทันสมัยก็พัฒนาการสร้างสรรค์กันมาเรื่อยๆนะคะหนังเงียบจึงเป็นหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่เป็นมนต์เสน่ห์เป็นคลังความรู้ต้นทางศึกษาของภาพยนตร์วันนี้ค่ะรายการเราไม่พลาดอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์เงียบกันผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีนะคะท่านรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะจะเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ให้รายละเอียดเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันไว้ก่อนเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้ค่ะด้วยอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวนะคะที่อยู่ค่ะ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประภาพันธ์สอนดีจากจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปท่องโลกของภาพยนตร์กันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มาถึงช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาเรื่องน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เงียบหรือหนังเงียบไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์ผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะและตอนนี้คุณสัญชัยพร้อมแล้วนะคะคุณสัญชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังค่ะ
1: มาท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่ายุคก่อนนะคะเป็นเรื่องของหนังเงียบหรือภาพยนตร์เงียบเนี่ยต้องย้อนถามความเป็นไปเป็นมาก่อนดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะสำหรับหนังเงียบนี่ค่ะ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือภาพยนตร์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเสียงนะครับตั้งแต่ปี2438นะครับภาพยนตร์ยังไม่มีเสียงก็จะมีแค่ภาพเพราะตอนนั้นเนี่ยวิทยุวัฒนาการก็คือยังไม่สามารถจะบันทึกเสียงลงภาพยนตร์ได้นะครับก็เลยกลายเป็นหนังตอนยุคแรกๆหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเงียบนะครับไม่มีดนตรีประกอบแต่ว่าตอนที่จัดฉายเนี่ยคนก็จะเริ่มแบบมีหาดนตรีหาเปียโนอะคอร์ดเดียนบ้างแล้วก็จะเป็นวงแตรวงอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับมาเล่นประกอบตอนนั้นเนี่ยหนังเงียบจริงๆครับแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยมีเสียงประกอบจากดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับทั่วโลกนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงนั้นประมาณเกือบสัก30ปีนะครับถึงจะเริ่มที่จะคิดค้นการพยายามเอาเสียงมาใส่ในภาพยนตร์เป็นช่วงพีเรียดประมาณ30ปีแรกของภาพยนตร์คนก็ตื่นเต้นกับภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนาะคนไม่เคยดูหนังก่อนนั้นคนเห็นแต่ภาพครับนี่นะครับไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวจะพอไปสักพักเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันจะสนุกกว่าไหมถ้ามีดนตรีประกอบ ก็เลยเป็นที่มาของการไปหาเอาดนตรีมาเล่นประกอบหนังนะครับผมเล่นประกอบภาพยนตร์นะครับรวมทั้งต้องบอกด้วยว่าในยุคใกล้ๆกันนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยคือหนังเงียบเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะมีการใส่บทสนทนาเป็นไตเติ้ลเป็นตัวอักษรมันก็จะมีเช่นคนอ่านหนังสือไม่ออกอะไรแบบนี้ก็เลยมีการลักษณะของการตะโกนบอกบทก็มีนะครับระหว่างหนังถ่ายก็ตะโกนบอกแม้ถ้าในเมืองไทยตอนนั้นสยามตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษออกใช่ไหมคร
1: ับ
2: ตอนน
1: ั้
2: นคงไม่ได้มานั่งทำซับไตเติ้ลภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการมีคนเป็นมาเหมือนตะโกนบอกบทภาษาไทยอะฮะระหว่างถ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีที่ประกอบภาพยนตร์โดยเล่นดนตรีสดๆนะครับก็มีเสียงตะโกนบอกบทพวกนี้ก็มีนะครับบางโรงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้มีเงินจ้างนักดนตรีมาแสดงดนตรีประกอบอะไรต่อเนี้ยอะไรนะครับก็เริ่มมีแนวคิดของการเอาแผ่นเสียงมาเล่นประกอบหนังก็มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นยุคที่เรียกว่าหาหนทางต่างๆในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมันมีเสียงขึ้นมาครับก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นยุคหนังเสียงก็คือการบันทึกเสียงลงแผ่นฟิล์มได้ในเวลาต่อมาครับผม
1: แผ่นเสียงเหมือนคล้ายๆที่เตยนึกเวลาที่เราสมัยก่อนที่จัดรายการเพลงที่เป็นแผ่นเสียงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คิดว่าน่าจะรุ่นก่อนนั้นอีก
1: ก่อนนั้นอีกอันนั้นคือใหม่กว่า
2: จะบอกคุณเตยจะบอกคุณใส่คุณเตยผมว่าคุณเตยรุ่นใหม่มากแล้วครับ100ปีก่อนแผ่นเสียงคงจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วครับแล้วจะเป็นแผ่นที่ลักษณะการทำอาจจะไม่ใช่ไวนิลเนี่ยจะเป็นแผ่นคร่างหรือแผ่นอะไรพวกนั้นซึ่งมันจะเก่ากว่านั้นนะครับ
1: จะเก่ามากเพราะมัน130ปีคิดคำว่า130ปีเนาะอายุมากกว่าเราไปเกือบ100ปีอย่างเงี้ยค่ะกำเนิดหนังเงียบในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วต้องถามถึงเรื่องแรกของหนังเงียบของเราชื่อเรื่องอะไรคะ
2: ครับผมต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยรับจริงภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ปี2440นะครับแต่ว่าเข้ามาฉายงั้นคนสยามเนี่ยก็ได้ดูหนังเงียบเนี่ยมาโดยตั้งแต่2440ก็คือหลังจากหนังเกิดขึ้น2ปีคนสยามก็ได้ดูหนังแล้วนะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะทำหนังอยากจะอะไรเนี่ยนะครับมาได้ทำหนังจริงๆเนี่ยคือปี2470ซึ่งเป็นยุคที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไปหนังเสียงแล้วเริ่มคิดคนหนังเสียงขึ้นหนังเสียงเรื่องแรกเนี่ยออกฉายในต่างประเทศเนี่ย2470แต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งทำหนังไทยเรื่องแรกกันนะครับชื่อเรื่องโชคสองชั้นนะครับเป็นหนังเงียบนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นแอคชั่นเป็นมี ชิงรักหักสวาอะไรตัวนี้เป็นหนังเยี่ยมนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของไทยครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้เรามีแค่เศษฟิล์มเหลืออยู่แค่ประมาณสักนาทีนิดๆเองนะครับที่เป็นเศษฟิล์มของหนังเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือหนังเล่าเรื่องแต่ถ้าไม่ใช่หนังเล่าเรื่องเนี่ย เรามีตอนยุคแรกๆของบ้านเราเลยเนี่ยเรามีกรมรถไฟหลวงนะครับเขามีกองเผยแพร่ข่าวเนี่ยเขามีกองภาพยนตร์เขามีการถ่ายหนังถ่ายในถ่ายภาพถ่ายในของประเทศไทยนะครับวิธีโลชิงช้าการก่อสร้างสะพานพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
2: ซึ่งหนังเหล่านี้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็เป็นหนังเงียบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หนังเล่าเรื่องมันคือหนังสารคดีเหมือนหนังข่าวหนังอะไรอย่างคุณเตยคือเขาบันทึกภาพเหล่านี้ออกมาให้เราได้เห็นกันดังนั้นเนี่ยเรามีหนังแบบนี้อยู่ที่เป็นลักษณะของหนังเงียบนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังแบบเป็นฟีเจอร์ฟีเป็นหนังยาวแบบที่ต่างประเทศมีครับ
1: ค่ะนะคะนี่คือเรื่องแรกที่เริ่มต้นมีจุดกำเนิดมานะคะก็คือจะมีความเป็นพระเอกนางเอกเพียงแต่ว่าเป็นหนังเงียบ
2: ใช่คร
1: ับแต่ acting เนี่ยก็ต้องจะเป็นภาพแบบนั้น
2: ก็เป็น acting เป็นทุกอย่างแบบนี้อย่างที่ผมบอกเล่าเมื่อกี้ว่ามันเป็นยุคที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศเริ่มเป็นหนังเสียงเนาะดังนั้นพีเรียดหนังเงียบของไทยเนี่ยมันเลยสั้นๆใช่ไหมครับเพราะว่าในอาจจะนึกไม่นานอีก 5-6 ปีเราก็ต้องเป็นหนังเสียงตามฝรั่งแล้วเพราะว่าฝรั่งเป็นหนังเสียงแล้วเราก็ตามเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่างั้นไอหนังเงียบที่ออกผลิตในบ้านเราจริงๆมีไม่กี่เรื่องครับ
1: อาจารย์คะความยาวที่บอกว่าสั้นเนี่ยคือสั้นประมาณกี่นาทีหนังประเภทหนึ่ง
2: แล้วแต่เลยครับเพราะว่าท่านเริ่มต้นแรกๆเลยยุคแรกของหนังเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหนังนาที2นาทีเองฮะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยแรกเลยเนี่ยฟิล์มมันไม่ได้ยาวเขายังไม่สามารถที่จะผลิตฟิล์มขนาดยาวได
1: ้
2: มันก็เลยสั้นๆแล้วก็พอต่อมาก็เริ่มมีหนังที่เป็นหนังสั้นอาจจะยาว10นาที15นาที20นาทีรวมทั้งในสมัยนั้นไม่มีทีวีเนาะคุณเตยเขามีหนังลักษณะที่เขาเป็นหนังซีรีส์ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะฉายสัก 1-2 ตอนก็ตอนนึงประมาณ20นาที30นาทีแล้วก็ให้คนดูกลับมาดูวันรุ่งขึ้นอีกตอนต่อไปเหมือนเราดูละครที่บ้านเราอะดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันเลยมีรูปแบบงั้นขนาดความยาวก็จะมีทั้งสั้นๆไปเลยมีสั้น15นาที20นาทีมีหนังเป็นซีรีส์แล้วก็มีหนังยาวและยาวแบบยาวหลาย2ชั่วโมงก็มีนะยาวครึ่งโมงนึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำบรรยายจะมีการทำคำบรรยายตัวหนังสือบรรยายประกอบเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจได้รับอรรถรสบางทีก็บรรยายจดหมายบรรยายความรู้สึกมีอย่างเงี้ยมีครับหรือช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็มีครับ
1: ค่ะความนิยมหนังเงียบสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย
2: แน่นอนก็เป็นที่ตื่นเต้นของชาวสยามนะครับเพราะว่าจู่ว่าทุกความจริงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าเอาเป็นว่าไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็ท่านเนี่ยอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทันสมัยโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยตามตะวันตกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านทำท่านก็รับสั่งกันนะครับให้ผู้ตามเสด็จเนี่ยให้ซื้อเทคโนโลยีกลับมาบ้านเราหนึ่งในเทคโนโลยีที่ซื้อกลับมาเนี่ยก็คือกล้องถ่ายภาพยนตร
1: ์
2: ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันทำให้เห็นว่างั้นตอนสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นได้เห็นภาพเคลื่อนไหวคนก็ตื่นเต้นดังนั้นไอ้การตื่นเต้นเนี่ยก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วในสยามเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเป็นที่ฮิตมากก่อนหน้าที่จะมีภาพยนตร์เนี่ยเรามีละครกับละครล้อละครอะไรเงี้ยมาก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วภาพยนตร์เนี่ยตามมาดังนั้นเนี่ยก็เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมทดแทนละครในเวลาต่อมานะครับ
1: ค่ะปัจจุบันมีอีกไหมอาจารย์การผลิตหนังเงียบเนี่ย
2: มีเป็นกรณีพิเศษมากๆครับมันก็จะมีหนัง
1: มาก
2: คู่กับรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียกว่าอยากจะเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับด้วยการทำหนังเงียบเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็จะมีหนังเรื่อง The Artist ที่ได้รางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมนะครับอันนั้นก็ทำสไตล์หนังเงียบเลยก็คือว่าตัวละครทุกอย่างก็จะไม่ก็จะพูดแบบไม่มีเสียงแต่ว่าก็จะมีคำพูดแคปชั่นเป็นตัวอักษรให้เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีคนทำหนังเงียบหนังเงียบไปแบบนั้นไหมก็จะเป็นการพิเศษแบบนี้ฮะเป็นหนังที่พยายามที่จะเคารพต้นฉบับหรือเคารพครูเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะหรือมีนัยยะต่างๆเป็นหนังพิเศษแต่ไม่แต่ว่าหนังทั่วไปจริงๆเนี่ยอาจจะยากแหละเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากจะ เห็นสเปเชียลเอฟเฟคเห็นเรื่องที่มันหรูหรามากขึ้นเลยมากขึ้นในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้รับคำนิยมขนาดนั้นเราอาจจะรู้จักชาลีชัปปี้แล้วลองดูหนังของผู้กับของนักแสดงตลกคนอื่นดีไหมของอะไรไหมเนี่ยเราก็เลยมีการพยายามที่จะจัดเทศกาลอย่างไรต่อมีอะไรนะครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รับชมหนังเงียบที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถามว่าใน YouTube ในช่องสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็มีฉายสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็คนก็จะชื่นชอบเพราะว่าคือหนังเงียบเนี่ยมันเป็นคือต้องบอกก่อนมันคือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตอนยุคแรกๆเนี่ยหนังมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็เป็นอย่างที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นก็จะไม่ได้ซับซ้อนก็จะตรงๆก็จะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากเทนส์เครียดหรืออะไรต่อมีอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะดูง่ายแล้วก็สนุกนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เตยก็คิดว่านักแสดงเขาก็เก่งมากๆนะถ้าเป็นหนังเงียบนะจ๊ะเนาะเพราะเขาจะต้องใช้แบบว่าสื่ออารมณ์ท่าทางการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาภาษากายอย่างเงี้ยมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้คนชมเขาได้เข้าใจเรื่องราวถึงแม้มีดนตรีประกอบก็ตาม
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณอุปการสำคัญของหนังเงียบเนี่ยนะครับก็คือการแสดงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การพวกมุมกล้องพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช้เสียงเนาะหมายถึงมันไม่มีเสียงมาแสดงสื่อดังนั้นเขาต้องใช้มุมภาพใช้มุมกล้องใช้การแสดงในการสื่อความเป็นหลักนะครับภาพโคสอัพนักแสดงเนี่ยที่โคสอัพแบบไกลๆที่เห็นตาเห็นการแสดงเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยหนังเนี่ยเพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงพลังการแสดงนะครับคือต้องบอกว่าเอาจริงๆท่านมองดิจิทัลเทคโนโลยีเลยนะครับแต่แรกเริ่มเนี่ยหนังเงียบเกิดขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้ผมบอกคุณเตยว่าละครมาก่อนเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่เวทีเลยมาก่อนอย่างนั้นตอนแรกหนังเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งกล้องเฉยๆเหมือนตั้งกล้องอยู่บนแล้วก็ดูคนนักแสดงเล่นบนเวทีอันนี้ต่อมาคนก็เริ่มแบบเอ๊ะเราตัดต่อได้เราลองโคสอัพดีไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็เกิดจากการพัฒนาในยุคหนังเนี่ยแหละครับทำให้เราได้เห็นสีหน้านักแสดงอย่างใกล้ชิดเห็นการแสดงสีการแสดงต่างๆเห็นเรื่องราวอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ตั้งกล้องแบบเหมือนดูเวทีเฉยๆอันนี้มันเกิดตั้งแต่หนังเงียบเลยครับงั้นคุณอุปการสำคัญของภาพยนตร์มีหนังเงียบก็คือการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพขนาดภาพนะครับการวางมุมกล้องต่างๆและก็การแสดงที่สื่อความหมาย
1: ค่ะ
2: ครับอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญของหนังเงียบครับ
1: อาจารย์แล้วนักแสดงเขาจะมีชื่อดังเหมือนปัจจุบันไหมแต่ก่อนอ่ะเขาจะอย่างสรพงษ์ชาตรีอะไรพวกนี
2: ้ต้องบอกว่าคือภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เป็นแมสมากๆอันดับแรกของโลกมันสามารถที่จะฉายทั่วได้ทุกที่ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดดาราที่เป็นดาราที่ดังระดับโลกขึ้นมาได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ตอนหนังเงียบเนี่ยก็มีชาลีชัปปี้เมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับเขาเป็นดาราดังระดับโลกใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นนักแสดงนำชายดังๆ ดักลาแฟร์แบง
1: ค์
2: อันนี้ก็เป็นนักบู๊เป็นดาราแอคชั่นนะครับลูดอฟวาลันติโน่เนี่ยก็เป็นดาราที่ดังลูกงามที่ดังไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวดาราดังระดับโลกแล้วสมัยก่อนเนี่ยดังไม่กี่คนหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบที่มีสื่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก
1: ็
2: การดังอันดังแต่ดังระดับไหนสมัยก่อนคนที่ดังรู้จักจริง
1: ๆ ค
2: ือดังแบบทั้งบ้านทั้งเมืองรู้จักกันหมดเขาถึงเรียกว่าดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยดังไหมดังแน่นอน
1: ใครก็รู้จักเนี่ยคือดังต้องดังแน่นอนถามใครก็รู้จักเนี่ยนะคะทีนี้เราเริ่มเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยอย่างไรและปีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หอภาพยนตร์มีการนำเสนออะไรบ้างไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างที่อยากจะนำเสนอ
2: ครับผมเราเทศกาลหนังเงียบประเทศไทยนะครับปีที่10แล้วนะครับจัดมาแล้ว10รอบแล้วนะครับ10ครั้งแล้วนะครับก็ปีนี้พิเศษหลายๆมีหลายพิเศษนะครับต
1: ้
2: องหลอกพิเศษแรกก่อนเนี่ยคือปีนี้เรามีสถานที่ฉายมี2ที่ที่แรกเนี่ยจะเป็นที่หอภาพยนตร์นะครับที่พุทธมณฑลสาย5ก็จะเป็นหนังทั้งหมด6โปรแกรมแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะครับที่จะเป็นต้นเดือนวันที่5กันยาและ6กันยานะครับจะเป็นการฉายที่โรงหนังนางเลิ้งความสำคัญโรงหนังนางเลิ้งเนี่ยหรือเฉลิมธานีเนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีอายุ108ปีนะครับเป็นหนังโรงหนังไม้นะครับดังนั้นย้อนไปครับเมื่อกี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนางเลิ้งคือโรงภาพยนตร์ที่เคยจัดฉายหนังเงียบมาจริงๆฮะ
1: ก็เลยเลือกที่นั่นค่ะ
2: เราก็เลยฉายที่นั่นด้วยครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสย้อนบรรยากาศการดูหนังเงียบในพื้นที่ที่เคยฉายหนังเงียบจริงๆในประเทศไทยฮะที่ยังหลงเหลืองอยู่นะฮะและตอนนี้เราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ดูกันอันต่อมาพิเศษต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับโปรแกรมเนี่ยทั้งสองที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีหนังบางเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับโปรแกรมที่หอภาพยนตร์เนี่ยถ้าเป็นจะแบ่งเป็นวันละ3รอบเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยบ่ายโมงนะครับทั้งเสาร์และที่เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสำหรับครอบครัวและเด็กๆก็เราสังเกตว่าบางทีพ่อแม่อยากจะพาเด็กมาดูอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีหนังตลกหนังที่เด็กดังอะไรเงี้ยนะครับจะมีวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเบบี้เบกกี้ซึ่งเป็นดาราเด็กชื่อดังของยุคนะครับอายุ4ขวบเองครับดาราเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอดังมากๆดังขนาดที่ว่าได้ค่าตัวเนี่ยได้ฉายาเจ้าหนูเงินล้านนะครับเล่นหนังแต่หนังเขาจะเล่นหนังเป็นหนังสั้นๆหนังความยาวมัน20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นอยู่150เรื่องอะฮะแล้วก็ทุกเรื่องก็จะคนก็จะชื่นชอบความน่ารักของเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นปีนี้เราก็จะฉายงานของเธอเนี่ย3เรื่องนะครับผมในโปรแกรม Baby Peggy นะครับผมแล้วก็จะมีหนังของ Buster Keaton ซึ่งเป็นตลกหน้าตายอีกหนึ่งคนที่หลายคนก็จะชื่นชอบเขานะครับก็จะเป็นหนังแบบตลกแบบตลกหน้าตายในโลกหนังตลกเงียบเนี่ยจะมีดาวตลกเนี่ยนะครับจะมี Buster Keaton กับ Charlie Chaplin นะครับ2คนเนี่ยที่เป็นแบบเจ้าตลกเลยนะแต่2คนเนี่ยจะตลกต่างกันบางคนชอบชาลีแชปปี้บางคนชอบบัสเตอร์คีตันนะครับต่างกันยังไงให้แวะมาชมได้นะครับแล้วก็เราจะมีนักดนตรีนะครับซึ่งเราเชิญมาจากเป็นนักดนตรีเล่นประกอบหนังเงียบนะครับมืออาชีพนะครับเราเชิญมาจากอังกฤษนะครับให้มันเล่นประกอบในรอบฉาย4รอบนะครับในที่ของภาพยนตร์นะครับนักดนตรีคนนี้ชื่อสตีเฟนฮอร์นนะครับก็เรียกว่าเป็นมือฉมังของการเล่นดนตรีประกอบหนังเนี่ยของอังกฤษเลยครับเขาก็จะมาเล่นหนังสดๆให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ไฮไลท์ของที่หอภาพยนตร์ครับส่วนที่นางเลิ้งนะครับก็ไฮไลท์กว่านะครับไฮไลท์กว่าอีกนิดนึง
1: ค
2: ือนอกจากเราจะฉายบัคเตอร์คีตันเดดดี้เบกกี้วันเสาร์แล้วนะครับรอบวันอาทิตย์ที่6กันยาเนี่ยเราจะถ่ายหนังเรื่องช้างหนังเรื่องช้างเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับแต่มาถ่ายทำในประเทศไทยแล้วก็เป็นหนังเงียบนะครับตั้งแต่ปีก็คือ2470นะครับแล้วจะเล่นดนตรีประกอบสดๆโดยวงฟองน้ำนะครับคือวงฟองน้ำเนี่ยเคยเล่นประกอบหนังเรื่องช้างไปแล้วเม
1: ื
2: ่อตอนสักปี2530กว่าตอนนั้นหอภาพยนตร์คุณโดสุขวงศ์นะครับได้คนพบโรงหนังนางเลิ้งแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วก็รู้ฉายหนังเรื่องซาแล้วก็เชิญวงดนตรีฟองน้ำซึ่งนั้นอาจารย์บูธแกสตันท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับมาเล่นประกอบนะครับปีนี้โรงหนังนางเลิ้งได้บูรณะขึ้นมาและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็เลยใส่ใจเอาดนตรีฟองน้ำแล้วก็หนังเรื่องช้างกลับมาฉายใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ดูในวันนั้นเนี่ยฟรีครับผมที่หอภาพยนตร์ถ้าเป็นจัดฉายที่เขาพยนตร์ก็สามารถที่จะจองบัตรได้นะครับผ่านออนไลน์ส่วนที่นางเลิ้งนะครับสามารถรับตั๋วได้นะครับก่อนรอบฉายครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปรับชมได้ฟรีเลยครับสนใจรายละเอียดก็ดูได้ในเว็บไซต์หอภาพยนตร์นะครับหรือ Facebook ของหอภาพยนตร์ก็ได้ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สัญชัยคะ
2: ขอบคุณคุณเตยมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะเราได้ฉายภาพให้เห็นนะคะไปท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่าเป็นยุคก่อนนะคะก็คือภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เงียบหรือว่าหนังเงียบทุกอย่างไม่ได้เงียบหมดนะก็มีเสียงบรรยายมีเสียงดนตรีเป็นภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์เป็นภาพยนตร์ที่มีความคลาสสิกของตัวภาพยนตร์นะคะสำหรับภาพยนตร์เงียบแม้โลกจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของหนังเงียบก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของแวดวงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะผู้ฟังเอาล่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้คุณค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะ มดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สบายๆหลังข่าวจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทับถิมเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบความเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในนัทพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าปิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกรธจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569วันที่ 12-21 กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทั้งด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถสายทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว. ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: กระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา200โดยมีคิมเซยองและคิมฮยโจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ

0: รอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทราศีครันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการทัศนคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตะวิโรจน
6: ์อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: การปฏิบัติราชการนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนละเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเคหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอย่าไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยักษ์ใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ้
2: วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมกาก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
2: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาต้อง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะเรียกกันแบบว่าเป็นญาติเป็นญาติ
1: อาเจก
2: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูพี่ก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: คราวนี้ไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มเน
2: า
1: ะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: เออแกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินเนื้อออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหม
1: เ
2: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
2: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากินั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
2: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
2: ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย ที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
2: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
2: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะว่าเฮียทรั
1: ม
2: ป
1: ์
2: เฮียทรัมป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
2: แล้วเฮียทรัมป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างซึ่งต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช
2: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือแต่เฮียทรั
1: ม
2: ป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
1: ม
2: ป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมบัวนะอีกขี่โมงขี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: หรือว่าง
2: ถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
1: เว
2: ้ยในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
2: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรัมป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ยว
1: ่
2: าแค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลย
1: เ
2: ห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ้วันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรั
1: ม
2: ป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One
1: ใช่ไหม
2: แค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดการสภาไงว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
1: อ
2: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
2: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ้
2: วนเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโดเอาใช่ๆเพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น
1: กล้าหาญ
2: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะก คยถือไอ้สมุไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากควานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปัจฉยาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
2: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ออ
2: ย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่
2: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกเฮ้ยหรือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามหรือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือก็ทำทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบัช
1: ่อ
2: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
2: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทำความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วถูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเอะอีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้
1: อ
2: ยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยหรือทำอะไรอยู
2: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะลือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วนไม่ไหวอ่ะอ้วนเหนื่อยแล้วอ้วนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วใหม่แล้วอ้วหรือต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วหรือไม่ก็ต้องลือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
2: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเอ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
2: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักลินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคไมอิ
1: เพื่อน
2: ไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่ เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้สู้สู้ไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะสี่เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะไงเมื่อก่อนเนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงทีนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้สี่เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โห
2: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลก
1: ใช่
2: ครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันคุกุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
2: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอนแรก
1: ยังจะทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข
2: ้ก็นี่แหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอ
2: special convoy
1: special envoy
2: envoy ซ่าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกให้เฮียคิมก็ถามเรื่องจริงๆเขาว่าหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
2: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใครเพื่อใคร
1: ใช
2: ่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันพวกนี้ทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
2: ที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
2: วันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใคร
1: เ
2: ราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
2: ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้เรามาดูสิเอ้าผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนเพราะว่าเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
2: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
2: าไต้หวันกับจีน
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่น่ะสิถ้าใครได้ประโยชน์
2: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
2: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะ
1: ใ
2: กล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
2: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะ ผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: ไอ้ทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
2: ่
1: ผมถาม
2: ว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของรีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจรีแกนมากคุณวิชัยประทับใจรีแกนไหม
1: แน่นอนแกเป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
2: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
2: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
2: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้า
2: ว1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์ก นะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เ
2: ออผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
2: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุขเอ้านักกลับมาที่ฟาอีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
2: อโศกไงอโศก
1: อโศ
2: กคราวนี้พอผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
2: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
2: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
2: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียยุนคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเดี้ยงหมดเดี้ยงหมด
2: อีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่แกเก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกล่ะเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
2: ่ฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปัตุชนคนธรรมดาคุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
2: โอ้
1: จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
2: ครับ
1: นี่รูปนี้คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
2: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี้ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาอีสต์เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียยุนพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุข
1: อม
2: ตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุขอันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณวิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ย
1: ว่าเราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเอยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
8: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลำลึกนึกถึงการจากไปของพิสืบนักข้าเสถียรนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ผมจัดไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนักข้าเสถียรแล้วก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกเนี่ยนะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินเนี่ยนะครับแป๊บนึงก็เสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนักข้าเสถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนักข้าเสถียรนะครับส่วนที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหรีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนักข้าเสถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเนี่ยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าเขาใช้ขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นในความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นในปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับกับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งถ่านน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีเริ่มมีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปอยู่กับแสงสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับฉะนั้นก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของพี่ยุทธ์รุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอุทยานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่พอดีอยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์นะก็วันนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกระเป๋านะครับเป็นเวอร์ชันที่นสู่นำมาร้องเอาไว้นะเดิมนะแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิญญารุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็ก็มีกิจกรรมเขาจะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันวันนังอาจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่เขานานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยเขาจะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกูสันเออว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่รอสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประมาทนะฮะก็คือช่วยกันดูแลถ้าเวลาที่เข้าไปตามน้ำตกถ้าเห็นน้ำแดงๆน้ำขุ่นๆมานี่ก็เป็นอันว่าแน่นอนต้องมีน้ำป่าก็ขึ้นที่สูงเอาไว้ครับหรือว่าบ้านพักต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เขากำหนดว่าอย่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติตามคำที่แนะแล้วก็คำแนะนำเขาด้วยเหมือนกับที่ห้วยกระแข้งเขาก็มีคำที่แนะคำแนะนำบนไว้ครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานได้กำหนดไว้นะครับกับเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีกสักช่วงหนึ่งนะครับตลอดชั่วโมงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าระลึกกับการจากไปของพิสืบนาคเสถียรเนี่ย36 ปีนะฮะฉันเป็นต้นไม้และดื่มน้ำลมไฟครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบดินในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เราต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่กี่ทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆก็ป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเลือกนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขาให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ันดินหาหาบ่ฮื้อใครเน้อ
1: เฮ้ยของกูใครบอกหากูเกิดมากูก็เห็นแล้ว
2: เฮ้ยมึงวางงั้นไม่ได้นะออกกูเห็นมาก่อนมึงอีกมึงจะท้าพ่อท้าแม่กูดูสิ
1: ช่างพ่อมึงเลย

จากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็

แย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าหลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งจบเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังเนื่องกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อเขาคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆที่ว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้แล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกเลยใช่ไหมครับครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยโอ้โหดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับตั้ง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จะขอเพลงของเนเน่จากทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็รับบางพอดีรับโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปั๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่เลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูกใหญ่ๆชอบกินลูกที่ลูกโตๆมะขามป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ไปบ้านครูสันเนี่ยตอนที่ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมะขามป้อมป่ากันโอ้ลูกใหญ่ๆนะฮะก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับเพราะว่ามันต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลและโค้ชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแต่ละคนก็ฝีมือลายมือชะกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวน้องกับน้องนักข่าวเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าทำผมมีสีสันในสนามเสมอๆนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานะครับ

13นาทีนะครับก็พอจังหวะสนุกสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะว่าเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับภควัตกีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขายักเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมาขำป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับทีนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มะขามป้อมลูกใหญ่ที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็เขายังชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องคือหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมรู้สึกจะแรงนะฮะรู้สึกแรงช่วงนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับครับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะมวนม้วนครับอ้ายเจ้าคุณวุฒิเมืองนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND91 ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโอน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโอน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะสาย5นะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อย AJ บอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเรายังเป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่สงครามตะวันออกกลางคุณสิงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วหมายถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัศน์ต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบกันแล้วนะครับ
ดร.ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรวันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับไปเก็บที่ไหนเนี่ยลานศักดิ์มีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีอ๋อขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามาครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม12 13กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้เราทราบกันนะครับครับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกก็ราชันฝันสลายครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเสี่ยวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเสี่ยวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอาไว้ให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้กันไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสารใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับให้สุดลุ้นจะเกษียณได้เกษียณไม่แทบไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ยังคงจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของโทนดนตรีกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาของโทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็คดรอปภายใต้แนวคิดส งขลาแอทแทชชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงช้านะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงยังเป็นเพลงช้าช้าก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอนั่นสิเอามามีโควิดขึ้นมาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆมากๆก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เพราะแรงตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเจนไข่มาริโฮน่านะช่วงธันวาคมหรือกระทั่งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญนะฮะงานมโหฬารลีเจนเนี่ยนะครับ14พฤศจิกายนแล้วก็ทางที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนตุลาคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4ต้องขออภัยด้วยแต่ได้ตัดรับปากไว้กับน้าโอ๊ควงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นปรากฏว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายแล้วต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่นี่แหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารใจไทยสู่ใจใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับกับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อเนื่องกันไปนะครับมีงานนำหมูอีกงานหนึ่งวันที่10ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

้าแอดใจปั้มตอนนี้ให้ล้านหนึ่งกับเนเน่เลยนะฮะก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าทรหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีๆก็เก่งๆกันเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแม่จริงไม่อยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าของเยอะเหลือเกินนะฮะนะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณรุ่งประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะเพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับเราจะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัดครับ

ลูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเน่ๆผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮลสันเมลบีที่พูดถึงว่าอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณก็พักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วล่ะครับต้องคงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ท่านถามว่าทนดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่กันอย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้แจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมือปืนและคุณเขาอย่าเยือกครับ

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนยากแค้นเรื่องน้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราได้เห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเดินทางในช่วงท้ายของถนนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางคอนฟอร์มที่แบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้ระลึกนึกถึงการจากไป36ปีของพี่สืบนักฆ่าเสถียรแล้วก็ระลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเต็มใจชิบันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมะรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพ
1: รครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นนะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารแล้วอาหารเนี่ยเรากินทุกวันแต่วันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปแต่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอานิสงส์เนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อานิสงส์เป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะสินาสนะทานคือหมายถึงสถานที่เนาะทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติส ำได้ไหมอยู่ปทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่แหละที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบูรณ์เข้าใจนะเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วในเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาต้องบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองแล้วมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบูรณ์วัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพอ่ะคนรุ่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปอ้าวกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไปเลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบเอ๊ะแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมโทรมไปอีกคนรุ่นต่อมาเจออ้าวสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเนี่ยไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้โดยที่วันชีตวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็ไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงมันบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานแต่ที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะทีนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานนะธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องการกรณีข้อพิพาทนี่นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบูรณ์ที่มันจะวินวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่เพียงเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม่นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณจงวนว่าเลย
1: ปัญหากับลูกหลานในภายหลังนะฮะ
2: ใช่ใช่ตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง ราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือก้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปเนาะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยอ่ะมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยเราทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยเราให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก้อนนี้เราให้เนี่ยไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาเราไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลเราหวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติเราให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลเราตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนแต่ทั้งฝ่ายผู้รับคือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจนะบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเจมบาน
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช
1: ่มั้ยฮะก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์น่ะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดนึงดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นงี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งคุณสมบูรณ์มันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าไอ้ที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงแสมคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยฉันไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดล่ะ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้นี่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้นี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของอะนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบูรณ์หมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลย
1: ครับ
2: มีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจานฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้นะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จะไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณจะมน
1: โอ
2: ้ยเขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ตรงดี
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะ
1: ครับ
2: มันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นะนี่หลักการหลักการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากแต่อย่างคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ให้เพราะอะไรอ่ะก็ฉันศรัทธาของฉันน่ะเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลล่ะครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
2: ์ถูกต้องคุณสมบูรณ์ทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรนะผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิมันก็เราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นจะเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่าบุญนี
1: ้
2: หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบฉาบฉวยนะแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าโอ้คุณสละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกนี่เพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อันนี้ส่งมากกว่าเดี๋ยวเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเช่นว่า
1: โอ้ครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลมันไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะฮะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเราอยากยามมาน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ฟันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นผู้ให้นะผู้ให้คือตัวเราคุณแม่นางติดปีก็จะมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี้แล้วของเรามีละอย่างที่สองศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่นางติดปีบอกมีศรัทธาศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่ก็เลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วนะและ2สมการที่2คือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่2เนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีนะตัวคูณมันจะมากนะตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสในการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองนั่นคือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้สมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันละกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมตินะสมมติเท่ากันตัวคูณตรงฝั่งของผู้รับทีนี้ฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนละกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามาแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมากเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยเราให้คุณแม
1: ่ครับ
2: คำว่าศรัทธามากเนี่ยเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิดถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมว่าเรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่ออกมาบอกว่าแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเอ๊ะหรือที่บ้านเรามีกับข้าว

0: เราน้อมไปทางไหนเพราะฉะนั้นดูความจริงของเรานั่นเองดูความคิดที่นี้ถ้าความคิดมันตีกันนะนั่นตรงนี้ตรงที่เขาถามมานี่ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
0: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันกับที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้เนี่ยนี้สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบัติทำตรงไหนก็ได้เพราะเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
0: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่าๆกันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกอ้าวนี่พาไม่ได้ฉันก้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้หรือถ้าเราจะบอกเอ้ทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านนะแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอ้เสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเอ้ยดูดิผ้าไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
0: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบัติมาจากเสียงของมารด้วยเพราะถ้าจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอ้เสียงในหัวที่มาบอกว่าตรงนั้นนี่ตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมาเลยนี่หมายว่าเราคิดใหม่ในทางที่ว่าเอ้าก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่าๆกันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะดูตรงศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเองใช่ปะ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับสามจุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะเอ้ามาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
0: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกตั้งใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มๆไม่เห็นบอกเห็นอย่างงี้ไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างงี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างงี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างงี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแล้วเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยงั้นมันเพี้ยนแต่ความเป็นจริงนะ

0: จากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโทนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่
1: าง
0: เงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หืมหน้าหืมตาโอ้โหคิ้วหืมทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างงี้ใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหโคนละคนนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณหมอการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับคำว่าทำได้นี่คือหมายความว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ยเขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ก้อนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโมะยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ำอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5นะแต่ผิดศีล8โอเคไหมผิดศีล8
1: ครับ
0: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณถามใดเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอลว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันนะเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้านี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันทีนี้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกเราคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบูรณ์น่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้ตามที่มันจะดูได
1: ้แล้วในแต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมพระอาจารย
0: ์คือแบบนี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์อะเนาะเช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะสรีระหรือผิวหรือเขาโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี
1: ้
0: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณทรงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณทรงพลบวชพระแล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าแต่งแบบให้พร้อมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับอ๋อ
0: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ก็ใช่ไหมใช่ครับ
0: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไร
1: ค
0: ือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันเนาะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
0: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นรูปคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมบัติยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ถูกไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีล8แล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอ่ะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะฮะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
0: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็ก ก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่อันนี้เป็นกิเลสคุณวันเขาเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างอันเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะแต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัศทรงประดับประดาด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้นพระอาจารย์เนี่ยคุณสมบุญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่าเนี่ยเขาทุบไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูเอ๊ะวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเหี้ยนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเอ๊ะเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้ไปต้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างนี้นะก็เพราะมันเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บเอาคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามนี่ออกไปนั่นเองเห็นปะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะฮะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะฮะเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสเนี่ยนะอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย
0: ์กรรมคือการกระทำเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้คือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างเงี้ยอันตรายนะคุณสมบัติความเชื่อที่ว่าเงี้ยว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างกำหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรแล้วก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจแล้วคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก็กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชาตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดนี้อันตรายมาก
1: ครับ
0: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณสมบัติ
1: ครับ
0: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีนี่เราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่เนี้ยขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการ คิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่าทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100%มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100% เพราะมีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได้แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยท่านผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ 20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ 20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเพราะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนนะบางทีคุณก็โดนนะคุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้เขากำหนดไปแล้วสรุปว่าแล้วฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เพราะฉะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีบทเพียรชนะรัฐกลุ่มรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัดกุมโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหม
1: ครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้าย ังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
0: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผลว่าถ้าเราปลูกมะม่วงนะปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วเอาอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวอะไรมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านบางจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะผลดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดนะบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขานะทำความดีนั้นนะไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2ปี3ปีท่านที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่ถ้าจะเวลาของมัน
0: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได
1: ้
0: ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมาอ่อนอยู่กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำ แต่ถ้าเราอดใจรออดใจรออดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณหนุนโอ้มันน่าประทับใจเห็นออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งร่วงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
1: ครับ
0: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าแล้วจึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบเราทำตามระบบด้วยความอดทนได้ก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้แต่นึกยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเรียนบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายสบายนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมครับ
0: เรียนบ้านก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะในกุศลเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายของท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะเพราะเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดในวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องทรมานนะเข้าใจไหม
1: ถูกจับ
0: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน่
1: คร
0: ับ ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
1: ้ครับ
0: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ก็ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมา
1: ครับ
0: กรณีของพระมหาโมคคัลลานะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยนะป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณผู้ชมโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแต่ถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแล้วกระทนก็คือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระทนใหม่มาสแตนบายกระทนใหม่มาสแตนบายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระทนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนบายเอากระทนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยก็จึงมีสำนวนว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะกรรมไม่ได้เป็นเพราะกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมหรือเป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้น
1: ครับ
0: ก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้ อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเพราะกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นเพราะกรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้ครับ
0: บางทีมันดูยากคุณสมบัติเพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะมีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสำคัญตรงนี้ถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเนาะเราทำความดีเนาะเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบเนาะพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณจะวนจำได้ไหมเกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ปริมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือ
1: ตับ
0: ผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำคืออะไรน้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชวนลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมกขลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักหนักหนักหนักนะแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจ่อยมากทำไมจิบจ่อยมากอ่ะไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
1: ค
0: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเค็มปี๋เลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาดเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุ้มไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมาก
1: ครับ
0: เข้าใจมั้ยเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักเนี่ยมี2ฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้ง4ขันธ์เนี่ยท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านเข้าใจไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยเดี๋ยวท่านฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมด้วยไหมฮะ
0: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอ้การตายเร็วบางทีมันก
1: ็
0: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้แต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเหมือนกันคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้กรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามเนี่ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายอย่างเงี้ยเป็นไปได
1: ้เอ๊ะพระอาจารย์ฮะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้าอยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นโน่งเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ย ตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือหนึ่งคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
0: ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์นั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันสูญเสียไปแต่ถ้าผมว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีบไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได้แต่สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปแล้วไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะทุกข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกมีไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราต้องก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกน้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกมากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้คือมองแค่สุขกับทุกแต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณสมบัติคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกใช่ปะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองงี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายนะมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าท่านผู้ฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์เหล่าเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอมองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นมั้ง
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวชและ พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลโด เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทั้งนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอไมครอน NB.1.8.1ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
13: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: อ่ะก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1น
0: ะ
1: 31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันน
1: ะ
0: วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะที่โรงแรมอบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่สาระกลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะคะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยหลายคนบอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยนะเป
1: ็
0: นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหนครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครม.สัญจรนำ2วัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมือง2ทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหนครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงมะ ม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้กสามวาเค้กสามวาขออภัยค่ะเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุด
1: อะ
0: ละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล
0: ้
1: วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะย
0: อ
1: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ท
0: ุ
1: กท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็เสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะ กลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 6:23 นไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะคะเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ

0: ให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าขอโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอั ันตรายได้ยืนยันตัว

0: บุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาพ ประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมีหลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับ ในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
1: ค
0: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะหายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบอุบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอามซาดนะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
1: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะฮะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันอ่ะกันยายนนะ
0: คะ
1: ค่ะแสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะ6:58นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้าง